0: ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี무리있어요네있어요아니요없어요무리어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยคจะเรียน
0: ค่ะประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันคร
1: ับ 네있어요
0: โอ
1: ้네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ
1: อ๋ออันนี้없어요ไม่ครับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: 네있어요ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะอันนี้없어요
0: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจิบีอิสอยเป็นคำถามตรงสูงสูงจิบีอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสอยถ้าไม่มีบ้านอันนี้없어요
0: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชม
1: โยจ้าชิงกู
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะโยจ้าชิงกูชิงกูไม่มีตัวสะกดโยจ้าชิงกูก็ใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะ어디에있어요어디เราเคยเรียนมา어디คือไหน어디에있어요에เป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้ว어디에있어요อยู่ที่ไหนคะแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสอโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วตา
0: เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ
2: 있어요?
3: 네, 있어요.
2: 물이 어디에 있어요?
3: 냉장고에 있어요.
2: 냉장고가 어디에 있어요?
3: 저기 있어요.
1: 비가 있어요? 커피가 있어요? 커피가 있어요? 커피가 있어요? 우유가 있어요? 우유가 있어요? 우유가 있어요? 네, 있어요.

0: ่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: 24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง
1: สิ่งที่ดีมองดูเข้าใจที่ถูกนั้น
2: พลาดได้ยังไง
3: ว้า
4: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
2: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
6: เข็มทองนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
7: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าจินนะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
4: ๆฮึบฮะฮะ
6: กระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตัณหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ

0: No.
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธาน
2: เรามีกิจกรรมประจำปีนะครับเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการ
1: วัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม

0: นะขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆหรอครับปู่
0: อืมนี่เป็นพิธี
1: โ
3: หโหท้องทั้งนั้นเลย
4: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
3: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็น
1: ยังไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่าทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระว
2: ังถ้าสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะ
1: สับมือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: แค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ไหน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5: I just got my grade report back and my GPA is pretty

0: now.
1: I'm sorry to hear about that. But it's only the first semester. You still have time to do something about it.
2: What do you think I should do about my low GPA?
1: Well, why do you think your GPA is low? Then I suggest you start by going to class regularly so you won't miss lectures and a chance to ask questions and
3: อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
4: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานที่แรกก็คือการเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ
3: ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
4: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่าง
3: ที่คุณภาพสืบต่อไป

0: ครูประกอบภาพทั้งหมด4บทนะคะก็ทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของพันท้ายนรสิงห์ที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายคุณค่าจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพค่ะกิจกรรมแรกนะคะเรามาเล่าขานพงศาวดารไทยภาพที่56นะคะพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ร่วมกันถอดความจากบทประพันธ์ที่มีด้วยกันทั้งหมด4บทแล้วแสดงให้เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพขนาดกลางเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะพลอยประภัสค่ะ
1: พระที่นั่ง
0: ใช่ค่ะพระที่นั่งอันนี้เราจะเล่าก่อนไหมคะเชิญค่ะเราให้กับเพื่อนๆตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ที่ถวายชีวิตตนเองเพื่อปกป้องเกียรติของสมเด็จพระเจ้าเสือแล้วก็ปกป้องเกียรติของกฎหมายให้ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อนั่นเองในบาทที่ว่าล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาถึงวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นสีว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรขนเรือนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจว่าขนเรือคืออะไรคิดคือส่วนใดของเรือนั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเรือที่ยาวใช่ไหมคะแล้วคลองมันคดนึกออกไหมคะตอนในเรื่องที่ได้ประพันธ์ไว้คลองคดเวลาจะบังคับ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะกับการอ่านบทอ่านเล่าขานเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์กับต้นกำเนิดครองมหาชัยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมการตอบคำถามในใบกิจกรรมเล่าขานตำนานพันท้ายนรสิงห์ที่มีด้วยกันทั้งหมด4ข้อหัวข้อที่ได้เนี่ยตรงกับบทประพันธ์ใดนะคะหรือบทประพันธ์ใดในโพงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นั้นเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ยกอย่างน้อยมา1บทประพันธ์แล้วก็บอกถึงว่าให้คุณค่าอย่างไรนะคะ
1: การใช้คำน้อยแต่กินความมากค่ะการกล่าวอย่างกระชับค่ะ
0: ค่ะหนูเลือกบทประพันธ์บทใดคะที่สังเกตเห็นถึงด้านวรรณศิลป์
1: ก็คือภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมด้วยท่านทิ้งประเพณีค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะในประเด็นแรก

0: อ่ะเช่นคำว่าพันพันในที่นี้หมายถึงพันท้ายนรสิงห์ภูบาลบำเหน็จนะคะก็คือคำว่าบาลกับคำว่าบำเป็นพยัญชนะบ่อใบไม้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมในประเด็นนี้ได้เลยนะคะอัดแล้วก็ท่านทิ้งอันนี้คือสัมผัสพยัญชนะทั้งสิ้นเลยจากบทประพันธ์บทนี้นะคะประเด็นต่อไปค่ะประเพณีวัฒนธรรมค่ะกลุ่มที่2ได้รับมอบหมายใช่ไหมคะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะบทประพันธ์ใดคะที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของ
1: เถิดหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารวิเคราะห์คุณค่านะคะการผิดกฎหมายในสมัยอยุธยาความผิดบางประการมีโทษถึงการประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะ
2: ทิ้งประเพณี
0: ค่ะแสดงถึงคุณธรรมอย่างไรคะ
2: พันท้ายนรสิงห์มีความซื่อสัตย์และพระเจ้าเสือมีความเมตตาค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะผู้บ้าน

วายชีวิตนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีความซื่อสัตย์และการรักษากฎหมายของบ้านเมืองนะคะประพันธ์ด้วยโครง4สุภาพจำนวน4บทนะคะมีความโดดเด่นเรื่องการใช้คำน้อยแต่กินความมากก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจและยังมีการเล่นสีการร่วมทำกิจกรรมนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณคดีแล้วก็ความแตกต่างของการสร้างงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกองไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดนะครับจุดประสงค์แน่นอนครับก็ต้องมีหัวใจมีหลอดเลือดและเลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดด้วยนั่นเองนะครับโอเคไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนักเรียนระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยหัวใจหลอดและเลือดที่อยู่ภายในหลอดทานนะครับสีอะไรนะครับนักเรียนนักเรียนรู้ได้ยังไงว่าเป็นสีแดงเพราะว่าอะไรนะครับนักเรียนคิดว่าเลือดที่เห็นเป็นสีแดงมีส่วนประกอบอะไรบ้างหนึ่งคิดว่าหนึ่งคืออะไรปลายทางก็สามารถเปิดใบกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยเม็ดเลือดขาวบันทึกผลโดยการวาดภาพเซลล์เม็ดเลือดที่มองเห็นชัดที่สุดนะครับจากนั้นครับนักเรียนเปรียบเทียบภาพที่สังเกตกรรมแล้วก็ใบงานไปพร้อมกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับปฏิบัตินะครับโดยการส่องนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงจากสไลด์ถาวรผ่านกล้องจุลทรรศน์ถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัตินะครับใช้กล้องจุลทรรศน์ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียน

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการนะครับศึกษานะครับเซลล์เม็ดเลือดนะครับผ่านสไลด์ถาวรกันอย่างไรประเด็นที่1นะนักเรียนต้องบอกคุณในเรื่องของอะไรครับขนาดเซลล์ใดมีขนาดเป็นยังไงนะครับ2ปริมาณครับเชิญครับ
1: เซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับมีขนาดที่เล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับส่วนปริมาณเม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเม็ดเลือดขาวครับ
0: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเลยนะครับ

0: ดแดงเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนอกจากนี้ปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดขออภัยครับปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูความรู้เพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1เรื่องส่วนประกอบของเลือดก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบขวัญและเลือดเลือดประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและพลาสมานะครับครับเซลล์เม็ดเลือดเกล็ดเลือดเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ชนิดหนึ่งนะครับในไขกระดูกไม่มีนิวเคลียสและมีรูปร่างไม่แน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของเลือดที่นักเรียนได้ศึกษาไปนะครับนักเรียนครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่นะครับของส่วนประกอบของเลือดนะครับว่ามีหน้าที่อะไรนะครับเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นเซลล์มีขนาดเล็กมีส่วนประกอบสำคัญ3อย่างได้แก่ฮีโมโกลบินเยื่อหุ้มเซลล์และเอนไซม์นะครับไขกระดูกมีอายุ120วันและจะถูกทำลายที่ตับและม้ามร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่และทำลายเม็ดเลือดแดงเก่าหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแน่นอนครับนักเรียนเม็ดเลือดแดงแล้วต่อไปต้องเป็นอะไรครับเม็ดเลือดขาวเดี๋ยวเราไปดูเม็ดเลือดขาวพร้อมกันมีขนาดเป็นยังไงครับนักเรียนมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสไหมครับมีนิวเคลียสตลอดชีวิตเลยนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดนักเรียนนะครับบางชนิดทำหน้าที่จับและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายบางชนิดทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นสารประเภทโปรตีนทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับถัดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวต่อไปก็ต้องเป็นอะไรครับนักเรียนเกล็ดเลือดนะครับคือกรดนะครับที่สร้างขึ้นจากไหนครับสร้างขึ้นจากไขกระดูกมีอายุประมาณ10วันหน้าที่ของเกล็ดเลือดคืออะไรครับนักเรียน
1: ทำให้เลือดแข็งต
0: ัวช่วยทำให้เลือดแข็งตัวทำให้เลือดนะครับหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลโดยสร้างสารที่เป็นร่างแห

พราะฉะนั้นแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบงานที่1ครับนักเรียนนะครับเรื่องหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดนะครับก็ให้นักเรียนทำใบงานที่1พร้อมกันหลังจากทำใบงานที่1เสร็จแล้ว

0: ครับพลาสมาเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดนะครับโดยพลาสมานะครับประกอบไปด้วยน้ำสารอาหารแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และโปรตีนเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับถูกสร้างจากไขกระดูก
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.com ข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
1: Let me check, hold on.
2: Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
0: Wonderful.
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: ติดตามชมพบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดย

0: ายโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเรียนส่วนประกอบใดของระบบหมุนเวียนเลือดไปแล้วตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับถูกเกล็ดเลือดพลาสมานั่นเองนะครับก็คือประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวพลาสมาและเกล็ดเลือดนะครับทีนี้นักเรียนครับเลือดภายในร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนใดเลือดภายในร่างกายอยู่ส่วนใดนักเรียนอยู่ในไหนมันอยู่ในไหนดีมากครับคืออยู่ในหลอดเลือดนะครับทีนี้นักเรียนครับถูกต้องนะครับนักเรียนสังเกตหลอดเลือด
1: ข้อเท้าครับ
0: นะครับดีมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนักเรียนนะครับมีการสังเกตนะครับว่าเราพบหลอดเลือดที่บริเวณใดนะครับบ้างนะครับก็คือเป็นไงนักเรียนก็ตามที่เราสังเกตนักเรียนตามประสบการณ์เดิมว่าหลอดเลือดมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดมีลักษณะโครงสร้างหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนสงสัยไหม
2: สงส
0: ั
2: ย
0: นะครับถ้านักเรียนสงสัยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับจะให้ปฏิบัติ

นต้นทางก็ได้มีการตอบคำถามในแบงงานที่1นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเนื้อหาต่างๆไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับหลอดเลือดนะครับเลือดไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดซึ่งถ้าสังเกตผิวหนังบริเวณต่างๆของร่างกายจะเห็นหลอดเลือดกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณต่างๆถัดไปครับเป็นโครงสร้างของหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนจะมีผนังที่บางกว่าและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซึ่งการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดเวนนะครับก็คือเพื่อกลับเข้าสู่หัวใจนั่นเองนะครับโดยอาศัยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อของร่างกับเซลล์ครับนักเรียนครับกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดกิจกรรมที่2เรื่องแผนผังความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดนะครับโดยให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมนี้นะครับลงในใบงานนะครับที่2เรื่องแผนผังความ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ทำแผนผังความสัมพันธ์นะครับและหน้าที่ของหลอดเลือดเป็นที่เรียนเลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม1นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดมี3ชนิดนะคะ1นำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจค่ะหลอดเลือดฝอยนะคะเป็นหลอดเลือดที่แตกเป็นราก
2: ครับเวนครับเวนมีผนังที่บางและมีขนาดที่ใหญ่ครับ3ครับหลอดเลือดฝอยครับหลอดเลือดฝอยมีผนัง

0: ครับนักเรียนวันนี้นะครับสรุปบทเรียนครับ
1: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะตะนาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ AEMกรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
1: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
2: Fantasy Horror Drama Romance Animation You name it I enjoy watching it all
3: Watching movies must really be your favorite hobby.
2: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
3: I love watching TV. I like watching sitcoms. No.
2: Let's play video games. What game do you

0: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้
0: ช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยาย

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
1: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้ไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการ
2: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่านั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและว่ากลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาว
3: เสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
3: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยเกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์

0: อันประมุขทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ

พนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับ

0: สมุดทำความดีนะครับอย่างหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได
1: ้ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับวันผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องกลับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
2: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
0: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม
3: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เออร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้ได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมัน
1: มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเรามาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดผมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลาน re.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตเรียนกำหนด

0: ที่ปัทมาพรหานชันชัยโซล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดพังงากันก่อนครับเมื่อวานนี้จนทำให้มีน้ำในคลองล้นเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองครับระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงแล้วเช้าวันนี้ครับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายชุมชนในอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยาได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเทศบาลเมืองกระบี่ก็จะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว2จุดที่โรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่เพื่อดูแลผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางหลังระดับน้ำลดลงก็ต่างทยอยเดินทางกันกลับเข้าบ้านเรือนภาพรวมของจังหวัดกระบี่ครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอคืออำเภอหนองได้รับผลกระทบ2สายและรถยนต์ได้รับความเสียหาย1คันและเช้ามืดวันนี้ครับปภ.กระบี่ได้เตือนน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบพื้นที่ริม

0: องและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของแล้วก็รถยนต
1: ์เกี่ยวกับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเย็น6โมงเย็นนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่อำเภอเมืองพังงาจุดที่ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าหนักที่จะอยู่ที่บริเวณซอยจุมพลบริรักษ์ในเขตเทศบาลเมืองพังงานายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพรับบาดเจ็บ
2: โหน่ากลัวมากครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเจอครั้งแรก
3: อยู่นี่กี่ปีแล
2: ้
3: วอ
2: ยู่นี่ได้4ปีกว่า
3: ค่ะแล้วตอนนั้นอยู่ยังไงพี่อยู่ยังไง
2: ก็หลบกันอยู่ฮะอยู่กัน2คนกับแฟนก็ช่วยเก็บกำลังจะเก็บร้านกำลังจะยกของเก็บแต่ไม่ทำจริง
3: ๆมีอะไรเสียหายบ้าง
2: จะมีตู้ทำพวกตู้วางกับพวกกับข้าวไปหมดเลย
4: เยอะขนาดนี้เปิดหน้าต่างมาเจอลมหมุนเป็นหน้าต่างอย่างเร็วเลยพอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านไปเจอรังเนี้ยหนักสุดในรอบ10ปี
0: กล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วย
1: ส่วนแผนการเตรียมรับมือฝนตกหนักในน้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนที่ทิ้งช่วงด้วยค่ะรัฐบาลนะคะมีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนพื้น
0: ยังชีพรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ที่เสี่ยงเร่งกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ
1: สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะมีการติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนค่ะ
0: ดูเรื่องการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งหากสารเคมีล็อตใหญ่ที่ตรวจยึดได้หลุดรอดไปจะนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดสะท้อนเห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติพร้อมสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมเร่งติดตามและขยายผลคดีอย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมได้เท่านั้นแต่ต้องขยายชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ขณะที่ด่านศุลกากรช่องจอมได้มีการกวาดล้างสินค้าเถื่อนในพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสามารถที่จะตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 40,000 รายการในช่วง4เดือนที่ผ่านมาก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า80ล้านบาทนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมได้เปิดเผยนะคะว่าสินค้าที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ก็มีทั้งของกินของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าสินค้าปลอมพืชผักผลไม้ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภครวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจยึดอะโวคาโดที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศกว่า 6,000 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ1ล้านบาทเนื่องจากไม่มีเอกสารอนุญาตนำเข้าตามกฎหมายโดยจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำลายตามระเบียบทั้งนี้ค่ะในด่านศุลกากรช่องจอมยังขอความร่วมมือประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่สนับสนุนสินค้าลัก

0: อบนำเข้าหรือสินค้าปลอมเพื่อร่วมกันปกป้องผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยืนยันว่ามีการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1: แจ๊สหรือว่าแจ๊สมินเนี่ยนะครับได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องมาดูว่าเงื่อนไขในการรับชมนั้นจะเป็นในรูปแบบไหน
2: ใช่ค่ะ
1: รับชมหรือเปล่า
2: ค่ำคืนนี
1: ้
2: ก
1: ็
2: จะมีพิธีเปิดใช่ไหมคะในส่วนของฟุตบอลโลกพอดีเลยนะ
1: ถ้าเกิดว่าเทียบปีนี้กับเมื่อปี2022คือ4ปีที่ผ่านมาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพลิขสิทธิ์เนี่ย3วันก
2: ่
1: อนวันแข่งแต่วันนี้ลิขสิทธิ์มาพร้อมๆกับเดี๋ยวคืนนี้ชมเลยทันทีการถ่ายทอดสดนะครับแต่แน่นอนที่สุดพอมีบอลโลกแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยประชาชนในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้อย่างสร้างสรรค์ครับหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบหลังพบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีการชักชวนเล่นพนันเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการแข่งกีฬาพลตำรวจตรีสิริวัตรตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างจับกุมและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มักมีการชักชวนให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนประชาชนนะครับไม่ให้เปิดหรือว่าสนับสนุนเว็บพนันไม่เป็นเจ้า
2: PSC นะคะได้เปิดเผยถึงสถิติแล้วก็ความเสียหายในคดีออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังฝากย้ำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพมีการทักหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือแอปหาคู่นะคะเพราะว่ามีเหยื่อเนี่ยถูกหลอกก็คือทักหาค่ะ
3: นะคะรู้มั้ยคะว่าในนั้นมีแต่หน้าม้าอวตารคอยส่งรีวิวปลอมโชว์สลิปโอนเงินทิปโพสต์กำไรปลอมๆรุมกดดันจนเราหลงเชื่อแล้วยอมโอนเงินในที่สุดเคสที่1ค่ะเจ้าหน้าที่สู่ ACSC ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนาเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นชายวัย57ปีหลังถูกและหลงเชื่อโอนเงินไปถึง3ครั้งค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 กว่าบาทหลังจากโอนเงินไปได้เพียง30นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมดังกล่าวจึงรีบติดต่อผู้เสียหายเพื่อปิดระบบแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันค่ะผู้เสียหายนั้นพยายามติดต่อไปยังเพจ Facebook ดังกล่าวถูกบล็อกและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้เสียหายนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจำไว้เป็นกฎเหล็กเลยนะคะการซื้อขายหรือคุยธุรกิจในแอปไหนคุยในนั้นเลยค่ะห้ามย้ายไปแอปอื่นเด็ดขาดและเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
1: วันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดนะครับจะมีการประชุมเรื่องของเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับทบทวนโดยเฉพาะประเด็นที่เรื่องของการที่ลูกนำชื่อของพ่อแม่นั้นไปยื่นในการลดหย่อนภาษีเกณฑ์นี้จะมีการทบทวนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกับที่มีการเตรียมพิจารณาทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะหารือเฉพาะประเด็นการถูกตัดสิทธิ์จากการที่ลูกนั้นนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาข้อกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้เพื่อทบทวนเรื่องของเกณฑ์ใหม่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลังมีเสียงสะท้อนคัดค้านเงื่อนไขที่ตัดสิทธิ์ผู้มีชื่อถูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าเงิน

0: หากไม่เกิน 100,000 บาทนั้นยืนยันว่ายังยึดตามหลักเกณฑ์เดิมมุ่งเน้นในเรื่องของการคัดกรองที่ละเอียดโปร่งใสและนำงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: สำคัญของเรื่องเนี่ยเราอยากช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเรื่องระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยมีหลายประเภทนะครับต้องเรียนว่าบัตรสวัสดิการที่จุดประสงค์ที่ออกมาเนี่ยที่เราใช้อยู่ที่ให้เดือนแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนเอาเกณฑ์เดียวครับอันนี้พิจารณาของเกณฑ์เดียวครับเกณฑ์เดียว
2: ด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสิทธิ์สวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินงานมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสำรวจตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐสำหรับความคืบหน้าในการลงทะเบียนนะคะกลุ่มผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อหรือว่ากลุ่มที่2มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 452,000 คนเหลืออีกประมาณ 595,000 คนที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะที่กลุ่มที่3ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมก็ล่าสุดนะคะมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วกว่า 545,000 คนสะท้อนถึงความคืบหน้าในการขยายโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐให้มีการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม
2: ่และพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดละ
4: หัวท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล้
4: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
2: แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
7: ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่า
6: พระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่าง
1: เก่าแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
8: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
9: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
8: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

พ่ออยู่ตรงไหนของขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์คะเพื่อนบอกขั้นตอนที่1เคยเรียนมาหรือยังเอ่ย

0: จะศึกษานะคะได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในด้านทักษะกระบวนการนะคะในด้านของทักษะกระบวนการนะคะเลือกคำถามและตั้งคำถามจากเรื่องที่สนใจศึกษานะคะด้านต่อไปค่ะเป็นด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะในด้านนี้นะคะนักเรียนจะต้องแสดงความสนใจในการศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษ
1: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ชาติและชนชาติไทยดำรงความเป็นไทยสืบมาเองมาจนถึงปัจจุบันอาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงอาณาจักรอยุธยาแข็งแกร่งขึ้นจึงได้รวมอาณาจักรเข้าด้วยกันโดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทำให้พม่าต้องการยึดครองจึงยกทัพมาตีครั้งแล้วครั้งเล่าจนตีกรุงศรีอยุธยาแตกและยึดเป็นเมืองขึ้นแต่ในเวลาต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงประกาศอิสรภาพและนำกองทัพไทยกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จทำให้กรุงศรีอยุธยาคงความเป็นเอกราชและสงบร่มเย็นสืบมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ได้ทรงสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศและได้นำยานามว่าสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองนั่นเองกรุงศรีอยุธยายืนหยัดนานมาถึง417ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น34พระองค์จนถึงปี2310จึงได้เสียกรุงให้กับพม่าอีกครั้งซึ่งได้อีกครั้งและได้ปราบดาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์นามว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราช
0: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะคะเผยแพร่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมวีดิทัศน์นะคะครูมีคำถามนะคะถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคำถามที่1ค่ะจากวีดิทัศน์กล่าวถึงเรื่องใดกล่าวถึงเรื่องใดคะ
2: พระมหากษ
0: ัตริย์เพื่อนบอกพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะนักเรียนคะจากวีดิทัศน์นะคะกล่าวถึงเรื่องพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยนะคะด้วยพระปีชาสามารถนะคะถือว่าเป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองนะคะศูนย์รวมจิตใจนะคะทำให้ชาตินะคะและชนชาติไทยเนี่ยดำรงความเป็นไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะนี่คือเนื้อหานะคะของวีดิทัศน์ที่นักเรียนชมไปเมื่อกี้นี้นะคะ
3: ยกตัวอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ได้ส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศส่งผลดีต่อประเทศในเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านทั้งการค้าขายการทหารและอื่นๆทำให้ประเทศไทยในช่วงนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก
0: ต่อค่ะครูยังมีคำถามนะคะจากวีดิทัศน์ต่อนะคะครูถามว่าพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยส่งผลดีต่อใครเพื่อนบอกอะไรนะคะไม่ได้ยินดังๆต้นทางตอบว่าประชาชนแล้วปลายทางนะคะตอบว่าอะไรนะคะนักเรียนคะพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะส่งผลดีนะคะต่อประชาชนนะคะทำให้ประชาชนเป็นไงคะอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมคะนี่ก็คือพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะที่ส่งผลดีต่อประชาชนของเรานะคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะครูถามนักเรียนว่านอกจากพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วนักเรียนรู้วีรกรรมนะคะหรือผลงานสำคัญของบรรพบุรุษที่ทำเพื่อบ้านเมืองบ้างหรือไม่และมีใครบ้างนักเรียนรู้บ้างไหมคะนักเรียนต้นทางรู้บ้างไหมคะครูจะยกตัวอย่างนะคะว่านอกจากพระราชกรณียกิจของ

ระมหากษัตริย์ไทยแล้วนะคะยังมีนะคะวีรกรรมนะคะผลงานสำคัญนะคะของบรรพบุรุษไทยนะคะเช่นชาวบ้านบางระจันเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินนะคะสู้กับพม่าอย่างกล้าหาญนั่นเองนะคะตัวอย่างค่ะนักเรียนตัวอย่างบรรพบุรุษในสมัยอยุธยาที่มีผลงานในการปกป้องและพัฒนาชาติบ้านเมืองนักเรียนเคยเห็นบุคคลผู้นี้ไหมคะนะครับก็คือเจ้าพญาโกษาธิบดีนะคะวงเล็บเปิดปานนะคะวงเล็บปิดนะคะนี่คือภาพนะคะเจ้าพญาโกษาธิบดีนะคะต่อค่ะครูมีภาพให้เรียนชมต่อนะคะภาพนี้นะคะก็ยังเป็นตัวอย่างนะคะของบรรพบุรุษในสมัยอยุธยาพระราชสารนะคะพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะที่พระราชวังแวร์ไซน์นั่นเองนะคะนี่คือภาพนะคะของคณะทูตนะคะที่นำด้วยนะคะเจ้าพญาโกษาธิบดีนะคะต่อค่ะภาพนี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยอยู่ที่ไหนเอ่ยภาพนี้อยู่ที่ไหนคะจำได้ไหมเคยเห็นจากไหนเอ่ยเคยเห็นจากไหนนะอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนคะภาพนี้ค่ะนักเรียนเป็นภาพอนุสาวรีย์นะคะวีรชนค่ายบางระจันนะคะภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะคะแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนคะพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหากษัตริย์เนี่ยผลงานวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยนะคะขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในหัวข้อของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการกำหนดหัวข้อใช่ไหมคะก็คืออยู่ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะหนึ่งคำถามค่ะครูถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถามว่าขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนคะมีกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนคะ5ขั้นตอนนะคะมี5ขั้นตอนนะคะจะประกอบนะคะขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะหลังจากที่นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกนะคะขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทํากิจกรรมกลุ่มกันนะคะวันนี้ครูจะมีกิจกรรมกลุ่มนะคะให้ทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะกิจกรรมกลุ่มของวันนี้ค่ะมาฟังคําชี้แจงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละกี่คนคะถามที่นักเรียนเลือกนะคะนักเรียนจะเลือกหมายเลข1หรือหมายเลข2ถ้านักเรียนเลือกหมายเลข1นักเรียนจะต้องยกป้ายหมายเลข1นะคะถ้าเรียนเลือกหมายเลข2นักเรียนก็ยกป้ายหมายเลข2นะคะในแต่ละข้อครูจะมีคำถามให้2ถามนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้รับป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเรามานะคะทำนะคะกิจกรรมกลุ่มกันนะคะคำถามแรกนะคะครูมีภาพให้นักเรียนชมนะคะภาพแรกนะคะนักเรียนเป็นภาพพระเจ้าอู่ทองนะคะเป็นภาพพระเจ้าอู่ทองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะตั้งคำถามแล้วนะคะแล้วพอครูอ่านคำถามที่2เสร็จนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องชูป้ายนะคะยกป้ายขึ้นมาว่านักเรียนจะเลือกคำถามที่1หรือคำถามที่2นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครูเริ่มได้ไหมคะได้หรือยังเอ่ยได้นะอ่ะงั้นครูเริ่มเลยนะคะภาพที่1ค่ะครูจะมีทั้งหมด10ภาพนะคะภาพที่1เป็นภาพพระเจ้าอู่ทองนะคะคำถามนะคะข้อที่1นะคะพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชในปีพุทธศักราชใดข้อที่2เพราะเหตุใดพระเจ้าอู่ทองจึงสถาปนากรุงศรีอยุธยานักเรียนจะเลือกคำถามที่1หรือเลือกคำถามที่2คะคำถามใดที่จะสามารถกำหนดหัวข้อได้เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าเราเคยเรียนมาแล้วว่าการกำหนดหัวข้อเราจะต้องตั้งคำถามแบบไหนใช่ไหมคะเราจะต้องตั้งคำถามแบบไหนอ่ะต้นทางปลายทางพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยกป้ายค่ะกับคำถามข้อที่1ยกป้ายค่ะนิ่งนะคะนิ่งนะนิ่งนะต้นทางนะคะตอบข้อที่2เพราะอะไรเอ่ยนักเรียนคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะเพราะว่าข้อที่2ในสมัยนะคะพระบรมมาไตรโลกนาถนะคะในสมัยพระบรมมาไตรโลกนาถนะคะคำถามนะคะ2ข้อเหมือนเดิมนะคะข้อที่1ค่ะพระบรมมาไตรโลกนาถเป็นกษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่ของอยุธยาข้อที่2สมัยพระบรมข้อ2มั่นใจไหมคะ
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: นะคะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะถูกต้องตบมือตัวเองนะคะนักเรียนเยี่ยมทำไมถึงเลือกข้อ2คะเพราะพวกต่างนะคะแตกต่างนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2นั่นเองเนาะข้อที่1มันเป็นคำถามที่ยังไงคะเป็นแค่ความจำเนาะเราไปหาคำตอบได้เลยใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปสืบค้นนะคะตอนนี้มี1กลุ่มที่ได้2คะแนนใช่ไหมคะอีก9กลุ่มได้3คะแนนนะคะต่อภาพที่4ค่ะนักเรียนภาพที่4นะคะเป็นภาพนะคะพระนเรศวรตอนทรงเป็นตัวประกันที่หงสาวดีนะคะเคยเห็นภาพนี้บ้างพระนเรศวรนะคะทรงเล่นกับมังสามเกียรตินะคะหน้าพระพักตร์พระเจ้าบุเรงนองนะคะขณะประทับที่หงสาวดีนะคะจิตรกรรมฝาผนังนะคะวัดสุวรรณดารารามนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครเคยไปดูบ้างคะที่วัดสุวรรณดารารามอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะคำถามข้อที่1ค่ะเพราะเหตุใด

0: เรศวรจึงได้ถูกจับเป็น
1: องค์ประกัน
0: ที่กรุงหงสาวดีข้อที่2ทำไมพระนเรศวรจึงเรียกว่าองค์ดำยกป้ายค่ะต้นทางปึ๊บตอบข้อที่1ข้อที่1ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากต่อนะคะต่อภาพที่5นะคะภาพที่5นะคะจะเป็นภาพนะคะสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแคลงนะคะคำถามข้อที่1ค่ะเพราะเหตุใดพระนเรศวรจึงตัดสินใจประกาศอิสรภาพณเมืองแคลงข้อที่2พระนเรศวรใช้ภาชนะใด
1: หลังทักษิโณทพ
0: ปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยต้นทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมยกป้ายค่ะมี1กลุ่มที่ตอบแตกต่างจากเพื่อนนะคะมี1กลุ่มที่ตอบแตกต่างจากเพื่อนนะคะต้นทางเนาะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1นั่นเองก็มือด้วยนะคะตอนนี้9กลุ่มมี5คะแนนเต็มนะคะมี1กลุ่มที่มี3คะแนนไม่เป็นไรนะคะยังทันนะคะยังทันนะคะคะแนนยังทันนะคะสู้เพื่อนได้อยู่นะคะต่อค่ะภาพที่6ภาพที่6นะคะเป็นภาพสงครามยุทธหัตถีนะคะภาพสงครามยุทธหัตถีนะคะคำถามข้อที่1จากภาพมีช้างกี่ช้างข้อที่2เพราะเหตุใดจึงเกิดสงครามยุทธหัตถียกป้ายค่ะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมด10กลุ่มคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2นั่นเองนะคะเพราะเหตุใดจึงเกิดสงครามยุทธหัตถีนะคะเราจะต้องไปสืบค้นก่อนนะคะภาพที่7นะคะเป็นภาพนะคะด้านการทูตนะคะในสมัยนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะภาพขณะทูตนำโดยเจ้าพยาโกษาธิบดีนะคะเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระราชสารนะคะพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะที่พระราชวังแวร์ไซน์นะคะคำถามข้อที่1ค่ะไอตีกับฝรั่งเศสข้อที่2ทำไมพยาโกษาธิบดีจึงชื่อปานพร้อมไหมคะถ้าพร้อมยกป้ายค่ะตอบข้อ1ทุกกลุ่มเลยนะคะคำตอบนะคะมหาราชนะคะอันนี้คือภาพการค้าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะคำถามข้อที่1ค่ะต่างชาติใช้เรืออะไรขนส่งสินค้าข้อที่2เศรษฐกิจของอยุธยาเป็นแบบใดคราวนี้นักเรียนจะคิดถูกต้องค่ะเศรษฐกิจของอยุธยาเป็นแบบใดเนี่ยจะต้องไปสืบผลประเมินตัวเองนะคะนักเรียนเยี่ยมมากตอนนี้ต้นทางมีหลายกลุ่มที่ได้คะแนนเต็มใช่ไหมคะเหลืออีกกี่ข้อคะ2ข้อเต็ม10มั้ยคะ
2: เต็ม
0: นะคะเต็มแน่นอนอ่ะมาดูกันว่าจะคะแนนเต็ม10กันหรือเปล่านะคะข้อที่9นะคะภาพที่9ค่ะนักเรียนเป็นภาพนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
0: กอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยานะคะภาพนี้นะคะคำถามที่1เพราะเหตุใดจึงชื่อว่า
1: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
0: คำถามข้อที่2สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรธนบุรีอย่างไรมั่นใจไหมคะข้อนี
2: ้
0: มั่นใจไหมคะ
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: ถ้ามั่นใจยกป้ายค่ะไม่มีกลุ่มไหนตอบข้อหนึ่งบ้างหรอคะทำไมไม่ตอบข้อหนึ่งกันเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะเป็นคำถามที่ยังไม่เหมาะในการนำมากำหนดหัวข้อในการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร
0: ์นักเรียนคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ค่ะนักเรียนนะคะเยี่ยมมากนะคะ

0: ไปสู่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้คะแนนต้นทางนะคะมีหลายกลุ่มนะคะที่ลุ้นคะแนนเต็มนะคะลุ้นคะแนนเต็มนะคะเพื่อนบอกเต็มนะคะอ่ะมาดูค่ะภาพที่10ค่ะนักเรียนภาพที่10เป็นอนุสาวรีย์วีรชนนะคะค่ายบางระจันนะคะภาพอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันนะคะภายในอนุสาวรีย์นะคะวีรชนค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะคำถามข้อที่1ค่ะจากภาพชาวบ้านบางระจันทำอะไรข้อที่2ค่ะชาวบ้านบางระจันต่อสู้กับข้าศึกอย่างไรบางกลุ่มยิ้มแล้วยิ้มแสดงว่าได้คำตอบที่ถูกใช่ไหมเต็มไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามีเกมนะคะในชั่วโมงต่อไปอีกนะคะนักเรียนคะทำไมนะคะครูถึงให้นักเรียนเลือกคำถามเพราะการกำหนดนะคะหัวข้อนะคะจะต้องเป็นการกำหนดหัวข้อที่เราต้องไปสืบค้นใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อค่ะยังใช้กลุ่มเดิมนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะยังเป็นกิจกรรมกลุ่มอยู่นะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะใบงานที่4นะคะเรื่องการกำหนดหัวข้อนะคะในใบงานนี้นะคะครูจะแจกให้ทุกกลุ่มนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะครูจะแจกใบงานนี้ให้กับทุกกลุ่มนะคะจะมีทั้งหมดกี่หน้าคะมีทั้งหมด2หน้านะคะ2หน้านะคะแจกให้นะคะก่อนที่ครูจะแจกนะคะครูจะให้ส่งตัวแทนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้ส่งตัวแทนออกมาจับฉลากหัวข้อนะคะและครูจะมีใบความรู้ที่4นะคะเรื่องการกำหนดหัวข้อนะคะตามหัวข้อและให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่4นะคะเรื่องการกำหนดหัวข้อด้วยเลือกประเด็นคำถามและตั้งคำถามนะคะเพื่อการกำหนดหัวข้อพร้อมระบุนะคะเขตการศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนคะซึ่งนะคะซึ่งตัวแทนกลุ่มจะต้องออกมาจับฉลากของนะคะพระบรมไตรโลกนาถนะคะการปกครองนะคะหัวข้อที่3นะคะพระบรมไตรโลกนาถศักดินานะคะหัวข้อที่4นะคะเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่1นะคะหัวข้อที่5สมเด็จพระนเรศวรนะคะการประกาศอิสรภาพนะคะหัวข้อที่6สมเด็จพระนเรศวรนะคะสงครามยุทธหัตถีนะคะข้อที่7สมเด็จพระนารายณ์นะคะด้านการต่างประเทศนะคะโกษาปานนะคะหัวข้อที่8นะคะสมเด็จพระนารายณ์ด้านเศรษฐกิจนะคะหัวข้อที่9นะคะพระเจ้าตากสินนะคะกอบกู้ปราบชุมนุมนะคะและหัวข้อที่10นะคะชาวบ้านบางระจันนักเรียนอยากได้หัวข้ออะไรเอ่ยทุกคนต่างอยากได้หัวข้อนะคะแต่เราจะได้หัวข้อที่ไม่ซ้ำกันนะคะคุณครูปลายทางก่อนใครมาก่อนได้จับก่อนอะไรครับอย่ามารับใบงานลูกอย่าเพิ่งไปรับใบงานกับใบความรู้ด้วยได้ไหมคะรอก่อนนารายณ์ด้านเศรษฐกิจนะคะ
1: สมเด
0: ็
1: จพระนเรศวรสงครามย
0: ุ
1: ทธห
0: ั
1: ตถ
0: ีสมเด็จพระนเรศวรสงครามยุทธหัตถีอ่ะ
2: 4เหตุการณ์การเสียกรุงครั้งที่1ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพื่อนได้เหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่1อ่ะเชิญค่ะ
3: พระเจ้าตากสินกอบกู้ปราบชุมนุม
0: ได้อ๋อได้พระเจ้าตากสินกอบกู้ปราบชุมนุมนะคะอ่ะต่อค่ะหนูได้เรื่องได้พระบรมไตรโลกนาถศักดินานะคะข้อที่3เนาะอ่ะต่อ
3: ไปด้านต่างประเทศโกษาปาน
0: เพื่อนได้สมเด็จพระนารายณ์ด้านต่างประเทศโกษาปานนะคะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะได้ครบทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นะคะ

ต่ละกลุ่มนะคะลงมือทำใบงานนะคะซึ่งใบความรู้นะคะครูแจกให้ทุกกลุ่มแล้วนะคะทุกกลุ่มจะได้รับนะคะเนื้อหาของใบความรู้นะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะถ้าต้นทางนะคะครูต้นทางนะคะจับฉลากแจกใบความรู้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเชิญค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทั้ง10กลุ่มนะคะทำใบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปลายทางล่ะคะทำใบงานเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาร่วมกันนะคะเฉลยใบงานไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะตอนนี้ครูให้แต่ละกลุ่มนะคะสลับใบงานกันเพื่อให้เพื่อนตรวจเชิญค่ะเชิญแต่ละกลุ่มเลยค่ะแลกใบงานกันนะคะสลับใบงานกันสลับใบงานกันเลยค่ะแล้วหยิบปากกาแดงมาตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจะได้รู้ทั้งต้นทางและปลายทางว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือไม่นะคะอะค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนคะตอนนี้กลุ่มไหนยังไม่สลับกันเอ่ยสลับเรียบร้อยยังคะสลับเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนตรวจให้เพื่อนช่วยกันตรวจให้เพื่อนนะคะช่วยกันตรวจให้เพื่อนเนาะนักเรียนคะคำตอบนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนเมืองอู่ทองมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทองหรือไม่นะคะก็คำตอบนี้คือเหมาะสมนะคะคำตอบนี้คือเหมาะสมนะคะถ้าเพื่อนถูกเรียนติ๊กถูกไปเลยนะคะข้อที่2เพราะเหตุใดพระเจ้าอู่ทองจึงเลือกสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะคำตอบนี้เหมาะสมนะคะข้อที่3พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราชใดนะคะคำตอบนี้ไม่เหมาะสมนะคะข้อที่4ค่ะพระบรมไตรโลกนาถนะคะขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราชใดนะคะคำตอบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะคำตอบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะข้อที่5ค่ะเพราะเหตุใดพระบรมมาไตรโลกนาถคมอยุธยาอย่างไรนะคะคำตอบนี้ถือว่าเหมาะสมนะคะข้อที่8ค่ะข้อที่8เพราะเหตุใดพระนเรศวรจึงกลับมาหลังทักษิโณทกนะคะตัดขาดจากกรุงหงสาวดีนะคะคำตอบนี้เหมาะสมค่ะข้อที่9สงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นในปีพุทธศักราชใดนะคะคำตอบนี้ไม่เหมาะสมนะคะสามารถตอบได้เลยนะคะข้อที่10ค่ะปัจจัยที่เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดสงครามยุทธหัตถีคือคำตอบนี้เหมาะสมนะคะข้อที่11ไม่เหมาะสมนะคะตอบได้เลยใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่สามารถตอบได้เลยไม่ต้องไปสืบค้นใช่ไหมคะข้อที่12ค่ะเพราะเหตุใดหลังสงครามยุทธหัตถีได้รับชัยชนะและไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลยนะคะคำตอบนี้เหมาะสมนะคะข้อที่13ค่ะเพราะเหตุใดพ่อค้าชาวฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่าในชมพูทวีปไม่มีเมืองใดที่จะแลกเปลี่ยนสินค้ามากเท่ากับในสยามสินค้าขายได้ดีมากในสยามและการซื้อขายใช้เงินสดนะคะคำตอบนี้ถือว่าโทษค่ะคำถามนี้ถือว่าเหมาะสมนะคะต่อไปนะคะข้อที่14นะคะเพราะเหตุใดสมเด็จพระนารายณ์จึงส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสนะคะเพราะเหตุใดคำตอบนี้ถือว่าเหมาะสมนะคะต้องสืบค้นนะคะถึงจะได้คำตอบเนาะข้อที่15ค่ะเพราะเหตุใดนายพระนารายณ์จึงแต่งตั้งเป็นข้าหลวงคำตอบนี้ถือว่าเหมาะสมนะคะข้อที่16ค่ะสินค้าส่งออกของพระเจ้ากรุงธนบุรีคืออะไรนะคะคำถามนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนะคะข้อที่19ค่ะเพราะเหตุใดพระเจ้าตากสินจึงตัดสินใจเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะถือว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เหมาะสมนะคะต่อไปข้อที่20ค่ะเพราะเหตุใดกรุงธนบุรีจึงอายุเพียง15ปีนะคะคำถามนี้

0: ถือว่าเหมาะสมนะคะต้องหาคำตอบนะคะข้อที่21ค่ะชาวบ้านบางระจันต่อสู้กับพม่าอย่างไรถือว่าเหมาะสมนะคะข้อที่22ค่ะชาวบ้านบางระจันได้รับการยกย่องในเรื่องใดถือว่าเหมาะสมค่ะข้อที่23ทำไมชาวบ้านบางระจันจึงตัดสินใจต่อต้านการรุกรานของศรีอยุธยาครั้งที่1เมื่อปีพุทธศักราชใดนะคะเมื่อปีพุทธศักราชใดถือว่าไม่เหมาะสมนะคะถือเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสมสามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะข้อที่29ค่ะการประกาศอิสรภาพของพระนเรศวรมีผลต่ออาณาจักรอยุธยาอย่างไรนะคะถือว่าเป็นคำถามที่เหมาะสมนะคะข้อที่30ค่ะการเดินทางไปฝรั่งเศสของโกษาปานมีความสำคัญต่ออยุธยาอย่างไรนะคะถือว่าเหมาะสมนะคะข้อที่31ค่ะการเดินทางของโกษาปานสะท้อนถึงพระปีชาสามารถครองพระมหากษัตริย์อย่างไรนะคะถือว่าเป็นคำถามที่เหมาะสมและข้อสุดท้ายข้อที่32นะคะการเปิดโอกาสทางการค้ากับต่างประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจอยุธยาอย่างไรถือว่าเป็นคำถามที่เหมาะสมนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะทันไหมเอ่ยทันนะคะทันนะคะใบงานของครูยังไม่จบใช่ไหมคะยังมีให้นักเรียนตั้งคำถามที่เหมาะสม3คำถามใช่ไหมคะตามฉลากที่เรียนจับได้ใช่ไหมคะอันนี้ครูมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างแนวคำตอบของครูนะคะใครได้หัวข้อเดียวกับครูบ้างค่ะนักเรียนคะหัวข้อของครูนะคะคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะสงครามช้างเผือกนะคะประเด็นคำถามนะคะครูตั้งนะคะประเด็นคำถามที่ต้องการศึกษาประเด็นที่1นะคะครูถามว่าสาเหตุที่ทำการเกิดสงครามช้างเผือกนะคะข้อที่2สงครามช้างเผือกมีผลกระทบต่อกรุงศรีอยุธยาอย่างไรนะคะและข้อที่3นะคะเพราะเหตุใดนะคะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงปฏิเสธการมอบช้างเผือกให้กับพม่านะคะนักเรียนคะตรงนี้นะคะนักเรียนมีคำถามไหมคะจากที่นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะตั้งคำถามนักเรียนตั้งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะแล้วก็หมดชั่วโมงค่อยส่งครูนะคะนักเรียนคะวันนี้เราช่วงสุดท้ายละเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนกันนะคะการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะครูมีคำถาม1ข้อนะคะการกำหนดหัวข้อและระบุขอบเขตมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรคะมีความสัมพันธ์ยังไงคะอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าหาคำตอบได้ตรงจุดนะคะมาดูกันนะคะก็คือการกำหนดหัวข้อนะคะและระบุขอบเขตเนี่ยทำให้เราสืบค้นได้นะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ง่ายนะคะต่อการหาหลักฐานในการที่เราจะสืบค้นหาหลักฐานนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อคำถามนะคะว่าการกำหนดหัวข้อและระบุขอบเขตมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรนะคะนักเรียนคะในวันนี้ในเรื่องของการกำหนดหัวข้อนักเรียนมีคำถามไหมคะตารางเกมปิงโกนะคะภาพหลักฐานประกอบการจัดกิจกรรมนะคะก็จะมีจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะวัดพระศรีสันเพชรนะคะแล้วก็ภาพพระคชาทานจำลองนะคะแล้วก็จารึกภาพจดหมายเหตุโกษาปานนะคะภาพพระราชพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานซิสนะคะภาพยนตร์ตำนานยุทธหัตถีนะคะภาพมุมสูงวัดพระศรีสันเพชรนะคะแล้วก็ป้ายถูกผิดข้อมูลนะคะแล้วก็กล่องประกอบการทำกิจกรรมภายในกล่องจะประกอบไปด้วยนะคะแต่ละหลักฐานนะคะหลักฐานชิ้นที่1ถึงหลักฐานชิ้นที่5นั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้ครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: www.sbs.com.au/thai. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ด้วยไหมครับ
1: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
3: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้วรรณคดีที่เป็นเรื่องเล่านะคะของวีรบุรุษท่านหนึ่งก็คือพันท้ายนรสิงห์นะคะที่เป็นแบบอย่างในการเสียสละตนเองนะคะเพื่อปกป้องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์แล้วก็เสียสละตนเองเพื่อปกป้องกฎมณเฑียรบานหรือกฎหมายบ้าน4บทนะคะก็ทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของพันท้ายนรสิงห์ที่ถวายชีวิตตนเองเพื่อปกป้องบ้านเมืองปกป้องเกียรติของพระมหากษัตริย์แล้วก็กฎมณเฑียรบานนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์การใช้ภาษาจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายคุณค่าจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้ว่าใน4โครงที่เราเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมานั้นให้คุณค่าด้านอะไรบ้างนะคะ2สรุปคุณค่าจากเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตโดยการเขียนสรุปนั่นเองค่ะ3บอกประโยชน์ของการใช้ภาษาจากบทประพันธ์ได้นะคะค่ะกิจกรรมแรกนะคะเรามาเล่าขานพงศาวดารไทยภาพที่56นะคะพระนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะจากชั่วโมงที่

0: ขนาดกลางหรือไม่ก็ขนาดเล็กใช่ไหมคะเพราะว่ามีโครงประกอบภาพด้วยกันทั้งหมด4บทนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกเราจะมาเล่าขานกันอีก1ครั้งนะคะโดยการให้นักเรียนตัวแทนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางออกมาหน้าชั้นเรียนส่งตัวแทนมาประมาณ5คนค่ะเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ทวะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางค่ะเชิญค่ะปรบมือให้กับเพื่อนตัวแทนด้วยค่ะเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะพลอยประภัทรค่ะ
1: เรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่ง
0: ใช่ค่ะเรือพระที่นั่งอันนี้เราจะเล่าก่อนไหมคะเชิญค่ะเราจะมาเล่าขานกันอีก1ครั้งนะคะเหตุการณ์ของภาพพันท้ายนรสิงห์ภาพที่56นะคะเริ่มต้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเล่าให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยค่ะ
1: สมเด็จสมเด็จ
0: ใช่ค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จด้วยพระที่นั่งเอกชัยทรงประพาสทรงเบ็ดครับ
0: ทรงเบ็ดก็คือว่าเล่าทีละเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นจากสมเด็จคะไปอย่างไรคะ
1: ด้วยพระที่นั่ง
0: ด้วยเรือพระที่นั่งใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไมค์ต่อเลยค่ะ
2: ต่อมาครับนรสิงห์ได้มีการขับเรือไปชนกับกิ่งไม้ทำให้โขนเรือหักครับ
0: ค่ะทำไมถึงโขนเรือหักคะเพราะว่า
2: โขนเรือชนกับกิ่งไม้ครับ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างไรที่เป็นสาเหตุด้วยเพราะว่าคลองเป็นอย่างไรคะลักษณะของคลองที่ตำบลโคกขามอะค่ะ
2: คลองมีความคดเคี้ยวครับ
3: ตนไปบอกพระเจ้าเสือค่ะ
0: ค่ะทูลบอกพระเจ้าเสือต่อเลยค่ะ
4: พระเจ้าเสือจึงยกโทษให้ค่ะแต่พันท้ายนรสิงห์บอกว่าความผิดของตนไม่สามารถยกโทษได้เพราะอาจทำให้กฎของบ้านเมืองไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อย่างไรต่อคะ
5: แล้วก็พระเจ้าเสือประหารพันท้ายนรสิงห์ค่ะแล้วก็นำหัวไปสร้างศาล
0: พระเจ้าเสือประหารด้วยพระองค์เองไหมคะหรือว่าสั่งให้ใครไปประหารคะ
5: เพชฌฆาตค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ที่ถวายชีวิตตนเองเพื่อปกป้องเกียรติของสมเด็จพระเจ้าเสือแล้วก็ปกป้องเกียรติของกฎหมายให้ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อนั่นเองค่ะค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตจะเริ่มต้นที่1บทที่ว่าสันเพชรที่8เจ้าอยุธยาเสด็จประพาสทรงปาปากน้ำล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อครองคดโขนเรือค้ำขัดไม้หักสลายบทนี้นักเรียนก็ได้ถอดความเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าบทประพันธ์นี้กล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรเพียงแค่1บททำให้ทราบทั้งหมดเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรในบทที่1มีนักเรียนตัวแทนต้นทางบอกได้ไหมคะปลายทางล่ะคะบอกได้ไหมคะว่าบทที่1นี้คำประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างสิทธิโชติคะสิ่งที่สิทธิโชติอ่านเมื่อสักครู่บทประพันธ์ที่ครูอ่านให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะเป็นบทประพันธ์ที่กล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคะสิทธิโชติ
2: เจ้าเสือครับ
0: สมเด็จพระเจ้าเสือทำอะไรคะ
2: ไปตกปลาครับ
0: ไปตกปลาที่ไหนคะ
2: คลองโคกสาร
0: ไปที่ปากน้ำแล้วก็ระหว่างก่อนที่จะไปปากน้ำนึกออกไหมคะจะต้องผ่านลำคลองก่อนใช่ไหมลำคลองที่ตำบลโคกขามใช่ไหมคะแล้วยังไงคะคลองเป็นอย่างไรคะ
2: โคดเขียวครับ
0: โคดเขียวโคดเขียวแล้วมันเป็นผลทำให
2: ้ขนเรือ

0: ไปชนกับ
1: กิ่งไม้อ่ะแล้วก็ทำไมคะขวนเรือทำไมคะ
0: หักครับ
1: ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชคด้วยค่ะเก่งมากค่ะจากบทประพันธ์ข้างต้นนะคะเห็นได้ว่าเพียงแค่บทเดียวนะคะก็ทำให้เราทราบถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นจุดเด่นของการใช้ภาษาที่ใช้ความน้อยแต่สื่อความได้กว้างนะคะค่ะล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสะท้อนความเป็นอยู่อย่างไรในบาทที่ว่าล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาถึงวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นซีว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรคุณครูให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราพิจารณานะคะว่าสะท้อนความเป็นอยู่อย่างไรฟ้านัชชาได้ว่าอย่างไรคะล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อสะท้อนความเป็นอยู่อย่างไรคะละมานั่นเองนะคะปรบมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่าส่วนใดคือโขนเรืออันนี้ก็จะเป็นเรือพระที่นั่งนะคะเป็นภาพเรือพระที่นั่งด้วยในเรื่องก็จะกล่าวถึงเรื่องเรือพระที่นั่งด้วยใช่ไหมคะค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่าส่วนใดคือโขนเรือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมคะก็คือส่วนหัวและส่วนท้ายโขนเรือก็คือส่วนที่ต่อเติมมาจากเรือเชิดขึ้นไปนั่นแหละเขาเรียกว่าโขนเรือนะคะแสดงว่าเป็นเรือที่ยาวใช่ไหมคะแล้วคลองมันคดนึกออกไหมคะตอนในเรื่องที่ได้ประพันธ์ไว้คลองคดเวลาจะบังคับเรือไปไหนมาไหนก็จะลำบากแล้วก็ในอดีตเนี่ยเวลาที่จะเดินทางไปไหนก็จะต้องใช้เรือนั่นเองค่ะรู้แล้วเนาะว่าพันท้ายคืออะไรต้นทางมีตัวแทนไหมคะปลายทางตอบได้ไหมคะจากที่เราแปลได้บอกไว้แล้วนะคะวัชรพลค่ะวัชรพลบอกได้ไหมคะว่าพันท้ายคืออะไรจากการที่เราเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาย
2: ศครับ
1: คือยศยศที่บ่งบอกว่าเป็นทำหน้าที่อะไรคะ
2: บังคับซ้ายขวาของเรือครับแล้วก็พายเร
1: ือเก่งมากค่ะปรบมือให้กับวัชรพลด้วยค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะในวันนี้นะคะเล่าขานตำนานพันท้ายนรสิงห์นะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีบทอ่านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะชื่อเรื่องของบทอ่านว่าพันท้ายนรสิงห์กับกำเนิดครองมหาชัยนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านบทอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามลงไปในใบกิจกรรมเล่าขานตำนานพันท้ายนรสิงห์นะคะซึ่งในใบกิจกรรมนี้นะคะจะมีคำถามด้วยกันทั้งหมด4คำถามนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะกับการอ่านบทอ่านเล่าขานเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์กับต้นกำเนิดครองมหาชัยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันตอบคำถามในใบกิจกรรมเล่าขานตำนานพันท้ายนรสิงห์ที่มีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะก็คือวฤทธิ์นั่นเองนะคะค่ะจากที่วฤทธิ์อ่านบทอ่านเมื่อสักครู่นะคะข้อที่1ถามว่าจากเรื่องเนี่ยปรากฏตัวละครหรือไม่มีตัวละครใดบ้าง
1: มีครับจากตัวละครหลักที่มีนะครับคือพระเจ้าเสือและพันท้ายนรสิงห์ครับ
0: ค่ะจากเรื่องเกิดเหตุการณ์ใดบ้างคะวฤทธิ
1: ์พระเจ้าเสือต้องการไปตกปลาที่โคกขามนะครับพันท้ายนรสิงห์ได้พยายามคัดท้ายเรือแต่ทำขวดเรือหักครับทำให้ต้องถูกประหารครับ
0: ค่ะแล้วเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดบ้างคะ
1: เกิดที่โคกขามครับ
0: เกิดที่โคกขามก็คือบนเรือแล้วก็บนบกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้ววฤทธิ์คิดว่าจุดประสงค์ของเรื่องพันท้ายนรสิงห์นี้ที่วฤทธิ์อ่านบทอ่านเมื่อสักครู่มีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะ
1: จุดประสงค์ของเรื่องนี้สื่อถึงความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์นะครับและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎครับ
0: ค่ะประมือให้กับวฤทธิ์ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาพินิจคุณค่าโครงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะกับโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นั่นเองค่ะค่ะรูปแบบกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับสลากหัวข้อในการวิเคราะห์คุณค่าโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นะคะพร้อมยกตัวอย่างบทประพันธ์นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำผลการวิเคราะห์นะคะบันทึกลงใบกิจกรรมเรื่องพินิจคุณค่าโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของใบกิจกรรมพินิจคุณค่าโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางจะต้องจับสลากหัวข้อก่อนเมื่อนักเรียนจับสลากหัวข้อได้แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันวิเคราะห์ว่าหัวข้อที่ได้เนี่ยตรงกับบทประพันธ์ใดนะคะหรือบทประพันธ์ใดในเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นั้นเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นักเรียนได้นักเรียนก็ยกอย่างน้อยมา1บทประพันธ์แล้วก็บอกถึงว่าให้คุณค่าอย่างไรนะคะค่ะสลากวิเคราะห์คุณค่านะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด

ข้อนะคะ5หัวข้อนี้จะมีด้านวรรณศิลป์คุณค่าที่บ่งบอกถึงประเพณีวัฒนธรรมคุณค่าถึงกฎหมายบ้านเมืองนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงตำแหน่งในการรับราชการแล้วก็บทประพันธ์ใดที่สะท้อนถึงคุณธรรมนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์และบันทึกลงไปในใบกิจกรรมไม่เกิน15นาทีนะคะเลือก

0: ค่ะการวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นะคะตามที่ประเด็นที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างวิเคราะห์ได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอใบกิจกรรมพินิจคุณค่าโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ในประเด็นแรกเลยนะคะกลุ่มที่ได้ประเด็นด้านคุณค่าวรรณศิลป์คือกลุ่มที่1ใช่ไหมคะหนูวิเคราะห์ร่วมกันกับเพื่อนได้ว่าอย่างไรคะ
1: การใช้คำน้อยแต่กินความมากค่ะการกล่าวอย่างกระชับค่ะ
0: ค่ะหนูเลือกบทประพันธ์บทใดคะที่สังเกตเห็นถึงด้านวรรณศิลป์

0: เห็นถึงจุดเด่นของด้านวรรณศิลป์นะคะที่เพื่อนบอกว่ามีการใช้คำน้อยแต่กินความมากใช่แล้วนะคะก็คือการใช้ภาษากล่าวอย่างกระชับแต่มีเจตนาที่จะสื่อความหมายที่กว้างออกไปมากกว่าเดิมนะคะจากที่กล่าวไว้ตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างที่ใช้คำน้อยแต่สื่อความมากเช่นคำว่าพันพันในที่นี้หมายถึงพันท้ายนรสิงห์ภูบาลบำเหน็จนะคะก็คือคำว่าบาลกับคำว่าบำเป็นพยัญชนะบ่อใบไม้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมในประเด็นนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จากวรรคยอมอยู่ยอมก็คือยอยักษ์มอดม้วยมอม้าเปลี่ยนปลอมทูลขอโทษค่ะทูลทัดแล้วก็ท่านทิ้งอันนี้คือสัมผัสพยัญชนะทั้งสิ้นเลยจากบทประพันธ์บทนี้นะคะประเด็นต่อไปค่ะประเพณีวัฒนธรรมค่ะกลุ่มที่2ได้รับมอบหมายใช่ไหมคะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะบทประพันธ์ใดคะที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56
1: บทประพันธ์สันเพชรที่8เจ้าอยุธยาเสด็จประพาสทรงปลาปากน้ำล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อคลองคดโขนเรือค้ำขัดไม้หัก
0: ถูกต้องค่ะแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมอะไรคะอย่างไร
1: สื่อถึงการเดินทางในอดีตที่ใช้เรือเดินทางเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนครับ
0: ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะบทประพันธ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงประเด็นประเพณีวัฒนธรรมก็คือการเดินทางนะคะของพระมหากษัตริย์นะคะเวลาจะเสด็จก็ต้องเสด็จทางชลมารคนะคะก็คือทางน้ำที่ต้องเสด็จโดยเรือพระที่นั่งจากวรรคล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อค่ะต่อไปประเด็นกฎหมายบ้านเมืองค่ะกลุ่มที่3ได้นะคะบทประพันธ์ที่แสดงถึงกฎหมายบ้านเมืองคือ
2: พันท้ายตกประมาทสิ้นสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงห์ผิดบทฆ่าเสียเถิดหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารวิเคราะห์คุณค่านะคะการผิดกฎหมายในสมัยอยุธยาความผิดบางประการมีโทษถึงการประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะกับบทประพันธ์ที่เพื่อนตัวแทนได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะแสดงถึงกฎหมายบ้านเมืองนั่นเองค่ะว่าสมัยก่อนนะเวลาผิดกฎหมายผิดประเพณีก็จะมีความผิดโทษถึงการตัดศีรษะนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะตำแหน่งในการรับราชการตำแหน่งในการรับราชการคือบทประพันธ์บทใดคะที่แสดงถึงตำแหน่งในการรับราชการ
3: พันท้ายตกประมาทสิ้นสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงห์ผิดบทฆ่าเสียเทินหัวกับโขดเรือต้องคู่เส้นทำสาร
0: ค่ะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งในการรับราชการอย่างไรคะ
3: ตำแหน่งพันท้ายเป็นตำแหน่งนายท้ายเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย
0: ์ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคำว่าพันท้ายคือตำแหน่งนะคะนายท้ายเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ก็จะมี2ตำแหน่งคือหัวเรือกับท้ายเรือนั่นเองค่ะต่อไปหัวข้อสะท้อนคุณธรรมบทประพันธ์ใดที่สะท้อนถึงคุณธรรมของภาพที่56คะที่นักเรียนอ่าน
4: ภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอม
0: ม
4: อดม้วยปรามพระโปรดเปลี่ยนโทษรอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณี
0: ค่ะแสดงถึงคุณธรรมอย่างไรคะ
4: พันท้ายนรสิงห์มีความซื่อ

0: ัตย์และพระเจ้าเสือมีความเมตตาค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมใจนออันนี้ก็คือภูบาลหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของพระเจ้าเสือว่าพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นอย่างไรคะที่มีความเมตตาต่อข้าราชบริพารของพระองค์แล้วก็ซื่อตรงต่อหน้าที่ผู้ปกครองและรักษาสิทธิ์ของกฎหมายนั่นเองนะคะนอกเหนือจากสะท้อนคุณธรรมของสมเด็จพระเจ้าเสือแล้วยังสะท้อนถึงคุณธรรมของใครอีกหนึ่งคนที่เด่นชัดเลยก็คือพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะคะคุณธรรมของข้าราชบริพารที่มีความซื่อสัตย์เคารพต่อกฎหมายกฎระเบียบประเพณีกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสรุปความต่างของงานเขียนนะคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปความแตกต่างการใช้ภาษาในการสร้างงานเขียนเรื่องเล่ารูปแบบบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องความแตกต่างการสร้างงานนะคะวรรณคดีที่เราเรียนโครงภาพพระราชพงศาวดารนี้เป็นเรื่องเล่าที่นำมาจากพงศาวดารใช่หรือไม่จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาสามารถเขียนได้ในรูปแบบของร้อยแก้วและร้อยกรองฉะนั้นในวันนี้เมื่อเราเรียนวรรณคดีเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกลงในกระดาษนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะกับการสรุปความแตกต่างของการสร้างงานเขียนเรื่องเล่าระหว่าง100แก้วแล้วก็100กรองนะคะจะเห็นได้ชัดการสื่อสารเนี่ยในการสร้างงานเขียนสามารถสร้างได้ทั้ง100แก้วและ100กรองเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะอาสาสมัครออกมาสรุปความแตกต่างของเรื่องเล่าที่แบบ100แก้วและ100กรองหน้าชั้นเรียนปรบมือให้กับเพื่อนตัวแทนด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับวันนี้เราจะมาสรุปการเขียนเรื่องเล่า100แก้วและ100กองครับเรื่องเล่า100แก้วครับเป็นการเขียนที่เป็นคำธรรมดาไม่มีการบังคับวรรคหรือคำครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีฉันทลักษณ์ครับมีอิสระในการเขียนโดยไม่มีข้อบังคับครับการเขียน100แก้ว100กองครับมีข้อจำกัดในการเขียนต้องตามฉันทลักษณ์มีบังคับสัมผัสจังหวะและมีการบังคับสัมผัสจังหวะที่ชัดเจนครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อการบังคับวรรคหรือคำครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีฉันทลักษณ์ครับมีอิสระในการเขียนโดยไม่มีข้อบังคับครับการเขียน100แก้ว100กองครับมีข้อจำกัดในการเขียนต้องตามฉันทลักษณ์มีบังคับสัมผัสจังหวะและมีการบังคับสัมผัสจังหวะที่ชัดเจนครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความต้องการครับมีโครงเรื่องเนื้อหาครับขอบคุณครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะ

0: ค่ะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของการสร้างงานเขียนของร้อยแก้วและร้อยกรองนะคะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะจากที่นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะก็คือโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีความซื่อสัตย์และการรักษากฎหมายของบ้านเมืองนะคะประพันธ์ด้วยโครง4สุภาพจำนวน4บทนะคะมีความโดดเด่นเรื่องการใช้คำน้อยแต่กินความมากก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจและยังมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะนะคะทำให้โครงมีความไพเราะยิ่งขึ้นตลอดจนสอดแทรกเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์คุณค่าทางสังคมและข้อคิดที่สามารถมาตอนการคัดลายมือนะคะใบกิจกรรมเรื่องบรรจงลายลักษณ์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีให้เรียบร้อยในการร่วมทำกิจกรรมนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณคดีแล้วก็ความแตกต่างของการสร้างงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกองไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: สนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับของครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาของ

0: เกาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: วันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9โมง9นาที9ดี99ข้อ

0: ควิดนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเขาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ามได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อมูเวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารเขาดีเนาะตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยาสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวน้ำสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเขาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจาก

0: ฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อกกเฮาเป็นเสื้อกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสานนี่เฮาก็มีทั้งสานไม้ไผ่พิพิธภัณฑ์ไม้คือสานปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบ่หลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสานต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ทอดแต่อายุ20คน
2: ตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปุกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
2: ้แม่นยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของปะน้อยเพิ่นนะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสำฝ่าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

ากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิด

ิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกแล้วลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

บ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบโรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบโรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกรังอุทยานแห่งชาติโบโรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบโรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2. คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบโรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดที่อันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับ

0: เราจะเห็นว่ามีทานน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะที่เป็นตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะขม่าวของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทำความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
1: นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุลาเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้ Jangan dulu air banyak begini
3: Air dulu lebih apa Ini ada pendangkalan.
2: Yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana?
3: Yang di tengah itu ya. 20 meter.
2: Pernah ada air kering tidak?
3: Tidak.
2: Yang
3: tidak
2: itu. Tidak pernah. Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
3: Ikan nila.
2: Nila, planin.
3: Ikan mas.
2: Platong ก็คือปลาไน
3: Gurami.
2: แล้วก็ gurami ก็คือปลาแรด
3: yang besar
2: ini ibu punya semua berapa tempat semua
3: 40
2: per bulan hasil dapat kurang lebih berapa
3: kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring ya. Atau
2: semua
3: ya. Per bulan sekitaran 10 juta
1: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่

0: ่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
1: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมโฮนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกพวกกะหรี่และก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
2: ่แล้วก็หมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
1: ไม่มีไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
0: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูๆกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตากอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัววัฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองโตโมฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่น

0: ี่หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยอย่ามาอย่าพะทีนี้กลาลาว่าอ่ะนี่ข้างคาว
1: apa bahasa
0: bahasa Thailand ya
1: Thailand
0: Thailand
2: bahasa Thailand apa ini
0: kangkau
3: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนำมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายสบายจากชุมชนเริ่มแรกบนเนินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตามาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
0: maaf dengan ibu siapa?
4: Ibu Sofia Takuman Sang Wolok. Masa Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
0: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau
4: lomba,
0: untuk exercise?
4: Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
0: Ini rumah ibu?
4: Iya.
0: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
4: Ada pakaian khusus.
0: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
4: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
0: Di dalam lagu itu ada arti apa?
4: Artinya juga sama kerukunan aja.
5: Itu persamaan.
4: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
3: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: สลั
3: ดมาสวยเลย

0: วยมาก
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร
1: ่
0: อย
1: หนึ่งสองสาม
2: ชีส
0: เหมือนลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
0: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
0: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
4: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
0: It's so good.
1: Yeah.
7: Nice. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
0: You'll right,
1: eat,
0: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ลิเชียส
8: บ๊ายบาย
9: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
10: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
11: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวซายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟเลยนะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปรปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์

0: การตามรอยเส้นทางสายวรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ไหมฮะ
1: ยายถูกขัง
0: มีอยู่อะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ตรงนี้คุณข้ามทางรถไฟ
0: เดินไปได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิศศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิศได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิศเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไข
2: เห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลย
3: ใช่
2: พี่ยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
2: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
3: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
2: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
3: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตั้งไหนเขาจดเอาไว
2: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายได้ไหม
3: เขามาเขาจะญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
2: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายจังเลยนะ
0: ในบันทึกคุณตานิศได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
2: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
3: ้เนี่ยตัดไหนสงครามอ
2: ่ะ
3: ระเบิด
2: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
3: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไ
2: ปเขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
3: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแต่ว่าบ้านใครบ้านมัน
2: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
3: แยกกันออก
2: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
3: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละมาทำช่วยเขาอะ
2: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
3: เออมี
2: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
3: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
2: พี่ยาพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
3: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
2: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
3: เน
2: ี่
3: ย
2: โ
3: หผุมาแล้ว
2: เก่าแก่
3: อันนี้ก็ของเขาเนี่ย
2: อะไร
3: ดูพ.ศ.เนี่ยพ.ศ.เขา
2: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยเหรอ
3: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะตาเขาก็เขาเก็บออกมา
2: เดี๋ยวลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอ่ะคุณแนะนำเลยนี่คือที่คุณนายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณนาย
3: สถานีกับ

0: เราอยู่แถวนี
1: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณนายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
0: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
1: คุณนายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณนายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
0: ไม่อยากให้มีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
1: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้นี่แหละ

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่แบบมาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อพะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังซิพนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะ

ยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดน่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้พิกัดได้ใช่ไหมสมันมีก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะเอกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกเขานะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยคือว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับ
1: สะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
2: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการทูตทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือ

ับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: Okay. Have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye.
5: 食物不仅仅是美食，生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大城王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新。
6: 并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทยฉันนี่เชียร์ว้าว
7: มันลึกซึ้งอร่อยมากมาก
8: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
9: ชอบมากเลยเอมิลี่ชิมเลย
10: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำแกะสลัก
11: มาสวยเลยโอ้สวยมากอร่อยอร่อยเวลาชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวานเอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
12: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
13: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
14: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูลใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播 和发扬大网们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间将你通过品尝的每一口食物。来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。最近考个
15: surprise 呢，พอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ย，ไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
16: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่า
5: มันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
7: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
7: Yeah.
9: Nice.
7: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
7: be eating,
8: right.
7: You'll be eating like 10 chilies.
10: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
11: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรม

โยโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

อรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดศาสถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภะควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติและให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลส

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทาขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรร

0: พันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็น
1: ธรรมวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์ 5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์ 5เป็นทุกข์ขันธ์ 5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ไก่ฮ้างหย่อนคว่ำบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยังยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยังยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้างคำนี้ค่ะพาสปอร์ตพาสปอร์ตหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองพาสปอร์ตหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะเติมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าเติมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้เติมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบเกิด ใบเกิดหมายถึงสุติบัติค่ะไปต่อนะคะใบยองย่อใบยองย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัติค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะปัสสปอปัสสปอหมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเติมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอค่ะคำแรกนะคะใบยังยืนใบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบอแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบ่อแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายั่งยืนยั่งยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยงองัวงองัวงัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมงองัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะงองัวหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะนอนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะใบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าใบเกิดใบเกิดเราได้คำว่าใบไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยค่ะแต่จะแตกต่างอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะพยัญชนะนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเพราะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้ เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่อใบย่องย่อนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมคะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงออโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปออโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง่องั่วค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสสปอปัสสปอปัสสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะปัสนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัดสปอค่ะไปต่อนะคะผูเกี่ยวข้องผูเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะผอพึ่งนะคะหรือนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอพึ่งนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะพึ่งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอพึ่งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัวของยอเฟืองยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวี่นะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไกวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะออโอค่ะนะคะง้องั่วค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผูเกี่ยวข้องค่ะ

0: นะคะนายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะโนนุกนะคะโนนุกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะโยยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบอแบ้ค่ะนะคะสระอาค่ะโนนุกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูปไม้ถูค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะเติมข้อมูลเติมข้อมูลสระอือคุณผู้ชมพบไปแล้วนะคะต่อตาค่ะสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระอคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอใครสระอนะคะใส่ไม่ถูกค่ะส่วนคำว่ามูนอย่าสลับกันนะคะมอแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนนอนุกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นตืมข้อมูล
1: สบายดี
2: สบายดี
1: มาอัดเอกสารบ่
2: แม่นแล้ว
1: อัดเอกสารอย่างแด
2: ข้อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
1: เจ้าเอายางละจักแผ่น
2: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
1: ได้ๆถ่าจักหน่อยเด้ออ
2: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตื่มอีกแดลืมใบยองยองอีกตัวนึง
1: น้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตื่มข้อมูล
2: โอ้ยขอบใจหลายๆคอยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาขึ้นมาก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตืมข้อมูลตามสบาย
2: ขอยืมปีกเจ้าแดเด
1: ้อนี่เดเอกสารอัดแล้ว
2: คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
2: นี่เงินนับเบิ่งครบบ
1: ่เจ้าครบแล้ว
2: ค่อยขอถามแน่ได้บ
1: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
2: ค่อยเฮ็ดพาสปอร์ตเฮียค่อยต้องเฮ็ดแนวใด
1: ทำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
2: ้ค่อยต้องเอาหยังไปนำแด่บ่
1: เจ้าต้องซอกคนหับห้อง
2: ข่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ข่อยได้แด
1: ผู้เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้าน
2: ข่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆบ่เป็นหยัง
2: คันสั้นข่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
1: ่เออโชคดีเด้อ
2: เจ้าโชคดีเช่นเดียวกัน
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะ คำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้สองแบบค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไปขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะแดเดอแดเดอเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากเสียงยาวในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าเดเดอเป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดตังนั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะนะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงผมหรือฉันขอถามหน่อยได้ไหมค่ะนะคะคำว่าค่อยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขอถามก็หมายถึงขอสอบถามนั่นเองค่ะแดแปลว่าหน่อยค่ะหรืออาจจะแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้เราแปลว่าหน่อยค่ะได้บอได้บอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าได้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากนะคะใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิญร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บอนะคะค่อยขอถามแนได้บอหมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักคำศัพท์นะคะซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวเป็นคำที่เห็นภาพค่ะเราสามารถเข้าใจความหมายหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเอาไปใช้ไงคะไปเลยนะคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะค่อยขอถามแดได้บอค่อยขอถามแดได้บอหมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะการใช้คำลงท้ายทั้งที่เป็นคำถามนะคะและก็นะคะในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องจะทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทน์รวมถึงป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจกฎระเบียบการจราจรในนครหลวงเวียงจันทน์กันกฎจราจรและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามหลักสากล

แต่สิ่งที่คนไทยควรต้องระวังอย่างมากคือการขับรถในประเทศลาวนั้นจะขับชิดขวาและรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็จะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือหากเป็นรถตู้ไม่เกิน15ที่นั่งก็จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับและถูกปรับเป็นอัตราเงินที่สูงพอสมควรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะศึกษากฎระเบียบการจราจรก่อนนำรถเข้าไปขับขี่ในประเทศลาวอย่างไรก็ตามป้ายสัญญาณจราจรส่วนมากจะใช้ภาษาลาวดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเขียนของลาวก็อาจจะต้องหาความรู้จากภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะแต่ละป้ายก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ข้อดีประการหนึ่งของป้ายจราจรใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรถด้วยเช่นรถใหญ่หมายถึงรถเก๋งรถกระบะหรือรถบรรทุกรถจักรหมายถึงรถจักรยานยนต์รถถีบหมายถึงรถจักรยานเป็นต้นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการจราจรในลาวก็คือถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลังมีการขยายเส้นทางจราจรจึงอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรสุดท้ายเรามาพูดถึงบรรยากาศยวดยานพาหนะในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกอีกทั้งรถเมย์ก็มีไม่เพียงพอให้บริการในช่วงเวลานั้นดังนั้นการจราจรตามถนนหนทางและแยกต่างๆในเวียงจันทน์จึงคลาคล่ำไปด้วยรถราจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการข้ามถนนจึงควรข้ามเมื่อมีสัญญาณให้ข้ามจึงจะปลอดภัยที่สุด เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราภาคที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์คือบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธ
0: ุ
1: ์ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคนจากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความยูนิตี้ความเป็นเอกภาพ
0: ในคำ
1: ก
0: ัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊ส

0: มีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: ของมอตมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี่
0: อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยเรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: จะขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้ว
0: ใช่
1: ต่อให้อยู่ที่ถวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมถวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมถวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ย นะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็น

0: จุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่
0: ๆว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำ อเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิ

0: เอ็ดนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
1: นั่นคือ
0: แยงซีเมคโขงแล้วก็สารวิน
1: เชื่อมโยงกัน
0: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลยแล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
1: โอ้โห
0: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
1: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน่
0: ดีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
1: อ๋อเหรอครับ
0: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
1: ี้
0: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
1: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
0: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
0: ครับ
1: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
0: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับอีกเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะครับใช่แต่จากเวียงจันทน์

0: อันเลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรวดีนะช่องอิรวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่า ฮ้ยประเทศเราไม่มีทรัพยากรอะไรเลย

0: มีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี่เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำคงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาแล้วด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าทั้งนั้นเราจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะครับส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันไทยการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากอุหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีน
0: ค
1: ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้
0: ค่ะครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ที่เมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆใน
0: เขารวมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกก็200คน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในประมาณ
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacture บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็น morning talkอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สถานเอกอัครทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่สองตัวช่วยตัวที่สามก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคต.เนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาศาลเอกอัครทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็ภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
1: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลย
1: ไม่ใช่
0: สำหรับ
1: แล้วก็มีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่ A-BAC มาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้ยคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอาราม
0: นายไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เห็นละตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โต แต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำบาดาลขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้ง

0: ขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอการที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค่ะ
0: แต่เดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่เงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจากศูนย์ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่ศูนย์เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดี
1: ค่ะ
0: เรามีตัวช่วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอ่ะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดี
0: ๆก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดี
1: ๆ
0: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นกลุ่มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
0: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรม ทำธุรกิจแต่คนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้แต่ภาคประชาชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางทักน้ำหรือก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอยาวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได้มันจะตัดผ่านที่มันดาเลย
1: ์
0: ที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลย์7 โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันจะเลยไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13 ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ภาคพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3 ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3 ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนะ
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง connectivity เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า

0: activity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งโรงงานจากคุณหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลย อันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุณหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ะ
0: นะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลละแมงรัฐมอนมอลละแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ย connectivity ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแมงรัฐมอเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้ connectivity เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้าแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้าแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

0: ืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียง

เหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: าผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี
3: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ๊ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันน่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอะคอมมาไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
0: เปล่าฉันแค่พูดความจริง

0: ไอเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประสาทนั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละตามสัญญาณไอเนซ่าไปโลดเลยคอมมาเอ้ย
1: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
2: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
2: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
3: ปิ๊บๆๆขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
1: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
2: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
2: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
1: โอ้โหยอดไปเลยอะครับ
2: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
1: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
0: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
3: ปิ๊บๆบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
2: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
3: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
1: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
2: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
2: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
1: อืมดีเลย
2: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
1: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
2: อืมจริงๆด้วยตอนนี้นีซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
1: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหสูงจังเลยอะอะไรอะ
2: ที่นี่นะ เรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงๆที่เห็นนั่น

0: ือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
1: อ
0: ้
1: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
1: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
1: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: โอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
0: ที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาข้างบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
1: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
0: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
1: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยอ้าวมันคือข้อมูลของเนซ่านี่นะ
0: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยย่า
0: ชิมิล่า
1: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลนะครับ
0: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆ ด้วยล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าต้องยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน
1: จนนั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
3: ยังเบ้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะยเนซ่า
0: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
3: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
4: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตังหาก
3: อ้าฮะโอ้ไม
0: ่กลับกันเถอะตะวัน
1: นั่นสิจะทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
0: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
4: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
0: จ้าคุณคอมมี่

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: กฎสัตว์ได้ดีสำหรับจานจ่าทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับอันดีคิดสำหรับจานจ่าทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับ
4: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
5: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
6: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: คิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วกินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหท้องเท่านั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรตัวเองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาดินอนุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้น

0: ง่ายหากปลาขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่า

0: ได
1: ้เกือบ2 ชั่วโมงเลยละโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30 ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2 เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
0: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
0: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
1: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดจริงแล้ว
0: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: เฮ้ยนี่มันเนาะ

0: A lot of people dream of getting the chance to study abroad. One way for you to get that chance is to apply for financial support. Look out for notices and announcements of grants and write them an email asking for more information. Where there's a will, there's a way. Now, let's look at an example of a grant announcement, and we'll look at writing an email requesting for more information later. This is an announcement of a grant to study overseas. Let's read it and find out more about it. Good news for students who want to learn a foreign language this summer. If you are a full-time third year or fourth year student at Modern University and would like to learn a language this summer, this travel grant is perfect for you. Modern University offers supplemental travel grants to four eligible students to go overseas and study the following languages: English, Chinese, Korean, Japanese, Spanish, or Italian. The funding of 50,000 baht each can be used to pay for travel expenses, accommodation, and tuition fees. Contact us by email at grants@modernuniversity.ac.th for more information. Note, courses must be full-time in June or July and for a minimum of 3 weeks. So if you want to ask for more information, we have to write them an email. How do we do that? Here are some tips. If you don't know the person's name when writing a formal email, use Dear Sir or Madam. Your email should have three short main points: what you're interested in, why you're interested, and what further questions you have. I look forward to hearing from you is a good way to close an email. Regards is a semi-formal, professional way to end an email. It is commonly used in professional settings as well. Here's an example of an email requesting for more information on the study grant. From Chitchanok Prapakon to grants@modernuniversity.ac.th. Subject: Summer Study Grant. Dear Sir, Madam, I'm writing to request more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chitchanok.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทํางานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สําคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
8: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: คือรายการฮั่นกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทั้งบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1คือ어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร
0: ร้
1: านอาหารคือชิกตังค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็นชิกตัง
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
0: ทูโซกวนเอไคโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมค่ะแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: โอ้มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยตอนนี้ตำรวจคงชัยส
0: อคงชัยส
1: อเสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋
0: อทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: โอ้เวชิกตังเอ๋ขายอ๋
1: อใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเว공부해요ทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว한국어를공부해요อย่างนี้เวใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: เวใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆๆคือว่าอื้อรอขาย
0: อ๋อนะคะอื้อรอขายโย
1: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอื้อรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
0: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมออึซารึมันนาโรคายโ
0: ออึซารึมันนาโรคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคายโ
0: อคงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอึโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไรด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซึซาโร่ขายโอซึซาดะไปซื้อเสื้อผ้าโอซึซาโร่ขาย
0: โอซึซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะ

0: 수원 사타라나 공원에 가요. 빨리 퍼프언 친구를 만나러 가요.
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
0: ทะเลคือบาดาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชิโร่ขายอ
1: ๋อชิโร่ขาย
0: อ๋อโร่ขายอ๋อกับโร่ขายอ๋อมีสองแบบนะคะเพื่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายอ๋อชิดาชิ

0: ก่อน
1: ลง
0: ครับ
1: นางคือว่ายองฮวากวน
0: ยองฮวากวน
1: ใช่ค่ะยองฮวากวนไปยองฮวากวนเพื่อดูหนังยองฮวาเรื่อโปโรขายดูหนังคือว่ายองฮวาเรื่อโปตาไปหนังยองฮวาเรื่อโปโรขาย
0: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโรขาย
0: เชกุลซาโรขาย
1: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโรขาย
0: ครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโย
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่ก็กาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซโยใช่ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซโย

0: อ๋อไม่มีตัวสะกด
1: ใช่
0: ว่า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: มนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอี
0: อ
1: ีซ
0: อ
1: ยใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
1: ชาก็อีซอยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อีซอยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสโซโยแล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: ออฟโซโยอานิโอออฟโซโย
0: อานิโอออฟโซโย
1: ถ้ามีแล้วก็เนอิสโซโย
0: อ๋อ
1: เนคือค่าเนอิสโซโยค่ามีค่าม
0: ีค่า
1: อานิโอออฟโซโยไม่ขับไม่มีค่ะแล้วอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: เนอิสโซโยทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะอานิโอออฟโซโย
0: ครับสมมติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจีบีอิสโซโยเป็นคำถามตรงสูงสูงจีบีอิสโซโยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสโซโยถ้าไม่มีบ้านอานิโอออฟโซโย
0: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วดิฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมครับ
1: ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลยอันนี้없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่าเน่อิสโซโย
1: ใช่ค่ะเนอิสโซโย
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาจู
0: นัมจาชินกุ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นัมจาชินกุก็อิสโซโยถ้ามีแล้วเนอิสโซโยถ้าไม่มีอานิโอออฟโซโย
0: ครับ
1: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสโซโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ออดีต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะออดีอิสโซโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีอิสโซโยเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วออดีอิสโซโยอยู่ที่ไหนคะ
0: ค
1: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่ นะะอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนิงจังโกตู้เย็นคือว่าหนิงจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนิงจังโกเออิสโซโย
0: อ๋ออยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก
0: ็
1: อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
1: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
0: แล้วอยู่
1: ใช่ฮักโยเออิสโซโยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสโซโย
0: ฮักโยเออิสโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสโซโย
0: พยองวันเออิสโซโย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีพยองวันเออิสโซโย
0: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสโซโยเออิสโซโยเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสโซโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกี
0: โยกี
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนออดีเออิสโซโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่

0: 거기에 있어요. 로고크라이바에 있는 거기에 있어요. 거기 구아티난 거기에 있어요.
1: 거기에 있어요. 아니 그 옆에 있는 뭐อยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
0: คือว่าจอกี้เอ있어요จอกี้
1: ชอกี้จะ
0: จ
1: คื
0: ออ กี้
1: อยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้น
0: จ
1: ช
0: ออ ก
1: ก
0: ี
1: ี
0: ้
1: ้เออีสอโย
0: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าจอกี้
1: ครับ
0: แต่ว่าที่นั่นคือคอกี้แต่ว่าที่นู่นคือว่าจอกี้
1: นี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คําที่เอาไว้บอกตําแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจําวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณคร
0: ขอ
1: ับ บ
0: คุณค่ะ
1: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

여, 저기에 있어요. 저기에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요.

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: อาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: รุณสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับ

0: ไปนี
1: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
2: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะ
0: คุณโมนิงสบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่ทั้งคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้ถ้ามันคงแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้หรือว่ามีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได้
1: สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
2: นี่เดินทางจากฟุตบาทเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะไปได้เลยเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
1: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
2: ฟุตบาทที่นี่ก
1: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
2: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณ80เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละฮะที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุข

0: ก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทางตำรวจกำลังมองอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะเป็นยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับลองไปที่นี่นะครับนิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันดาปาสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็เย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ท่านไหนก็เสียดายนะครับตัวนี้ไม่มีจะมีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยนี่เมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์ฟาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นแหละคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนแม้แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำ
1: มันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอร็อกแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
0: ยังไม่ทันไรคุณฮีโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
1: ありがとう Thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า Thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะเหมือนสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: ด้วย
1: อยากได้อ่ะนังหน้า
0: โอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็3

0: 60องศาเนี่ยผมได้แห้งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณนิโรจะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทางกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคุณลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับละวันนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเก็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายานแตกไปคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งสปีมอยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยานแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งสปีมแล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่นสือแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะข้างถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตฟุตบาทมีสีอย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะ
1: ไอ้นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างอันนี้ผ้าปิดผ่านกันนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นไปอยู่ มันนี่นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะครับพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตอนนี้ไป3โมงใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์พุทธป่าเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะรอสักครู่ครับ
0: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องอ่ะนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นมั้ยฮะเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจาแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายโอ้โหตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทย์ทุบปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชีวิตฟุตบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายของฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไป

0: อีกโลกนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะนะฮะไว้เลยนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์พุทธบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะเอ้ยสอรี่นะครับต้นละวันนะฮะต้องกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษแล้วครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้นะเพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะไว้เรื่องเยอะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทก็ใส่จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันไว้เรื่องจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะถึงเต้นอ่ะน่ะถึงเต้นน่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่ประมาณว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะประสบการณ์ใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายๆแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบสบายนั่นแหละครับอ๋อกำลังจีบกันอยู่นะฮะ Can you speak Englishสิงจ๋อสิงจ
1: ๋อและนั่นคุณฮิโร่จะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่แย่งทิ้งนึกไว
0: ้ No What are you doing here
2: What are you doing
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่เป็นไรมาแล้วแพ้กันแล้วแพ้งอย
0: ขาดขาดโอ้ดอยู่ขาดโอ้ดขาดโอ้ดอยู่ไปหน้าไปฮะ24 How about you
3: How are you
0: 29 อย่าพูดตรงดิอะไรนะ How old are you 25 Okay Enjoy night
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโร่อากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

หักลองสังเกตพุทธภาเราจะเห็นวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดได้ชีวิตพัฒน์ลองบนพุทธภาฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: ผมปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันชีวิตที่มีแต่งานชีวิตที่เร่งรีบไปตามเงื่อนไขของเวลาชีวิตที่หมุนไปตามกติกาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดนานแค่ไหนแล้วครับที่ผมไม่ได้เคลื่อนที่ไปช้าๆไปอย่างอิสระนานจนผมเกือบลืมไปแล้วว่าผมเคยขี่จักรยานนานจนเกือบลืมไปแล้วว่าความรู้สึกที่ได้ขี่จักรยานในกลุ่มเพื่อนๆตอนเล็กๆมันเป็นยังไง
2: ก็ทั้งมันทั้งเสียวอะ
3: มันก็ตื่นเต้นมันก็ล้มมั้ง
4: มันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าล้มก็ต้องขี่คือว่าอยากขี่ให้เป็นนะครับ
5: ก็รู้สึกเหมือนกับชิลๆครับขับไปดูวิวไปสบายพี่เย็น
6: สนุกครับขี่ขึ้นลูกระนาดไปตามหมู่บ้านครับสนุก
7: เหมือนวิสา
8: สนุกครับมันก็ให้ออกกำลังกายเลยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนรถจักรยานลูกสาว
9: ผมปกติผมไม่ค่อยได้ปั่นเพราะว่าทำงานด้านนี้อยู่ก็มันไม่มีเวลา
10: ทุกวันใช้จักรยานทุกวันดีทำให้ร่างกายดีด้วย
1: ยิ่งโตขึ้นเราก็เปลี่ยนไปหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าสะดวกสบายกว่ารู้รากว่าแต่ผมว่าคงไม่มีใครลืมความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากพาหนะ2 ล้อคันเก่าและ2 ขาของเราไปได้หรอครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนำเพื่อนเก่าของผมก่อนเขาคนนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะครับรวมถึงบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ
1: ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่3ช่วงที่เรายังมีสงครามกับยวนอยู่จักรยานคันแรกแบบที่ไม่ต้องใช้เท้าไถไปกับพื้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสกอตแลนด์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4 2พี่น้องชาวฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาจักรยานที่มีบันไดถีบที่ล้อหน้าและมีสายโซ่โยงไปยังเผาล้อหลังจนสำเร็จและคงมีหลายคนนะครับว่าจักรยานเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รูปร่างหน้าตาออกจะประหลาดสักหน่อยนะครับเพราะว่าล้อหน้าโตกว่าล้อหลังเรียกว่าเพนนี่ฟาติงถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษครับแต่เพราะว่าจักรยานแบบเพนนี่ฟาติงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงได้มีการออกแบบจักรยานที่ปลอดภัยขึ้นโดยมีล้อหน้าและล้อหลังเท่ากันเหมือนอย่างที่เราเห็นในจักรยานปัจจุบันแหละครับปัจจุบันมีจักรยานในโลกมากกว่า 1,000 ล้านคันจักรยานนับเป็นยานพาหนะที่สำคัญมากในอดีตและน่าจะยังมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะเป็นพาหนะที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
0: จักรยานเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยเป็นพาหนะอย่างเดียวที่เราสามารถที่จะใช้ออกไปเผชิญโลกกว้างได้มันก็จะเป็นพาหนะที่เราใช้เพื่อไปบ้านเพื่อนไปเล่นเกมไปซื้อของให้พ่อแม่ผมจำได้เลยว่าจักรยานคันแรกก็เป็นจักรยาน BMX พ่อเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็มี BMX ยกให้พ่อแล้วพ่อก็เอามาให้ผมผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคนที่ชื่อปีดานะครับที่พ่อพูดถึงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมเลยนะครับถ้าพูดถึงเพื่อนๆที่ปั่นจักรยานด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วมีตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับแต่ว่าที่จะปั่นด้วยกันบ่อยๆที่เป็นเรื่องเวลาหลังจากที่กลับมาปั่นจริงจังนะครับก็จะมีเพื่อนที่มหาลัยครับผมก็ปั่นจักรยานไปมหาลัยจากบ้านไป A-back ก็ประมาณ9กิโลถึง10กิโลก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เห็นแล้วก็อยากจะปั่นกับเราก็หันมาปั่นด้วยกันก็นัดกันเสาร์อาทิตย์หรือว่านัดกันไปทำกิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาชวนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานอีกครั้งดีกว่าครับวันนี้ว่างไหมจะปั่นจักรยานกันหน่อยนะปั่นจักรยานกันไหมเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาภูเก็ตเหรอแค่นี้นะ
2: ว่างไหม
0: จะปั่นจักรยานกัน
2: ได้เลยตอนนี้เลย
0: โอเค
1: จักรยานที่ใช้กันอยู่มีหลายประเภทครับลองมาทำความรู้จักกับจักรยานประเภทต่างๆกันดูดีกว่าครับจักรยานแม่บ้านหรือว่าจักรยานจ่ายกับข้าวมักจะขายแบบสำเร็จรูปมีอุปกรณ์จำเป็นครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยครับซ่อมก็ไม่ยากครับจักรยานเสือภูเขาเป็นจักรยานที่ออกแบบสำหรับขี่ขึ้นลงเขาโดยเฉพาะมีโครงสร้างแข็งแรงเกาะพื้นถนนได้ดีแถมยังใช้เป็นจักรยานท่องเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เป็นจักรยานอเนกประสงค์ก็ได้ครับจักรยานแบบเสือหมอบที่เราเห็นนักกีฬาใช้กันนะครับในการแข่งขันทั่วไปมีน้ำหนักเบามากใช้เป็นจักรยานออกกำลังกายได้หรือว่าจะใช้เป็นจักรยานสำหรับขี่ท่องเที่ยวก็ได้ครับแต่ว่าเหมาะสำหรับขี่บนทางเรียบเท่านั้นนะครับจักรยาน BMX มาจากคำว่า Bicycle Motocross หรือว่าเรียกว่าจักรยานวิบากจักรยานผาดโผน

0: แล้วก็ไม่มีเบรกเลยครับดูแลรักษาง่ายมากแข็งแรงทนทานแต่ก็มีอันตรายมากกว่าจักรยานทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองขับรถยนต์ต่อรถไฟฟ้าและอยากจะต่อด้วยจักรยานจักรยานพับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะครับจักรยานแบบพับได้ส่วนใหญ่มีน้ำหนักเบามีขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่รถไว้สำหรับไปออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายครับและสำหรับผู้ทางไปต่างจังหวัดตอนนี้เราสามารถเอาจักรยานพับขึ้นรถไฟไทยได้โดยไม่เสียค่าระวางด้วยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ช้าแล้วเนี่ยช้าแล้วเนี่ย
1: แหมก็นิดนึงครับพี่บ้านไกลเวลาน้อย
2: โอ้โหด่วนๆด่วนๆเลย
1: โอ้โหมาอยู่กันครบหน้าเลยนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนาน
2: เล่นไงชัวร์ปั่นเนี่ยวันนี
1: ้พอดีเห็นน้องเขาจอดอยู่เฉยๆครับคิดถึงเลยอยากจะเอาออกมาปั่นเล่น
3: วันนี้เราจะไปไหนดีพี่เนี่ย
1: เดี๋ยวเราไปดูกองขยะกัน
3: กองขยะแรงไงกินเนี่ย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกองขยะที่แบบว่าส่งกลิ่นเหม็นน่ารำคาญแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
3: น่าสนใจพี่น่าสนใจไปยัง
1: ไปเลย
3: ได้พี่นำเลยครับ
4: เออไม่ได้ขี่จริงๆไม่ได้ขี่เป็นทริปอย่างนี้นานแล้วเนี่ย
1: ปกติไปแต่แบบเสือหมอบขี่แบบบ้าพลังอ่ะขี่แบบไม่ลืมหูลืมตาไม่คุยกับใครอ่ะฮึดซามูไรสายเดียวแต่เดี๋ยวนี้มองโลกอีกแบบนึงนะเมื่อก่อนจะมองโลกเนกาทีฟแบบว่าทำไมไม่ทำอย่างงู้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมรัฐบาลไม่ช่วยอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็มีความสุขกับแค่นี้พอละไม่ไปหวังไม่ไปคิดไม่ไปอะไรเราก็แฮปปี้ของเรารถติดก็ช่างมันปั่นจักรยาน

ศูนย์กีฬารามอินทราเดิมชื่อว่าสวนภูเขารามอินทรามีพื้นที่59ไร่36ตารางวาตั้งอยู่บนถนนรามอินทราซอย5เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยรามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะกองสูงเป็นภูเขาเพื่อทิ้งขยะให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยแล้วจึงนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์เมื่อโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยยกเลิกไปสำนักสวัสดิการสังคมจึงได้เข้ามาดูแลและเริ่มปลูกต้นไม้เมื่อปีพ.ศ.2535ทำให้ร่มรื่นดูสวยงามแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในปีพ.ศ.2546ได้จัดตั้งสถานที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กีฬาขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีสนามกีฬาสวนสุขภาพเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนครับ

0: ายใต้สวนสาธารณะแห่งนี้คือกองขยะที่เกิดขึ้นจากความเจริญของเมืองการใช้สอยความสิ้นเปลืองที่พวกเราทุกคนโยนมาลงไปแล้วเราก็พยายามแก้ตัวด้วยการปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธารณะขึ้นทดแทนที่คงจะดีกว่านั้นนะครับถ้าเราใช้ให้น้อยลงทิ้งให้น้อยลงก่อนที่แม้แต่ต้นไม้ก็โตไม่ได้บนโลกใบนี
1: ้นี่เลยตรงนี้เลยที่บอกว่าเป็นกองขยะเป็นภูเขาเนี่ยเหม็นไหม
2: ไม่นะพี่สดชื่นเลยเนี่ยอากาศก็ดีนี่เรากำลัง
1: แต่ผมว่ามันเหม็นเหมือนกันนะ
2: ไอ้กลิ่นนี่คงของเรากันเองแล้วล่ะครับ
1: เย็นสบายนะตรงเนี้ย
3: จริงๆมันรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างจริงๆชัดเจนมาก
1: เข้ามา
3: จริงๆนี่เรากำลังยืนอยู่บนกองขยะเนี่ย
1: ถูกต้องทำไมถึงมาปั่นจักรยานอ่ะคิดไงพี
3: ่คือจริงๆแล้วมันเราอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเด็กๆเราก็เคยขี่จักรยาน BMX คันเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดขี่โอ้สนุกสนานอะไรเงี้ยก็เป็นข้ออ้างออกจากบ้านอะไรเงี้ยเห็นโลกใหญ่ขึ้นเด็กๆถ้ามีจักรยานผมว่ารู้สึกแทบทุกคนอ่ะยิ่งเด็กผู้ชายนะแล้วก็เลิกใช้ไปแต่ไม่ได้คิดว่ามันเพลินๆอีกต่อไปเพราะวัยมันพอเริ่มโตเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือตั้งใจเรียน
1: ดูดีมากเลยพี
3: ่ แล้วก็กลับมาขี่ตอนเริ่ม

0: านเริ่มแบบเฮ้ยเห็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้จักรยานมันมีโชคด้วยถ้าถามนะคนที่ขี่จักรยานไม่มีใครมีจักรยานคันเดียวหรอกที่บ้านมีจักรยานกี่คันครับ
1: 8คันครับ
2: ขี่กันกี่คน
1: โอ้4คน
2: ฮะอ๋อ4คนคนละเรียกว่าคนละ2คัน
1: ใช่แต่ของผมอ่ะ3คัน
0: ผมมีจักรยานครึ่งโหลผมมีจักรยาน6คัน
2: 6คันเคยไปคอนโดพี่โจ๊กคอนโดก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้จักรยานมันจอดเต็มไปหมดเลย
3: มีที่จะอยู่ในทุกห้องไง
2: ห้องที่ใช้อยู่อาศัยเนี่ยมันแบบไม่ได้ใหญ่เลย
0: พื้นที่ใช้อยู่อาศัยเท่านี้ไม่เราก็พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองก็แบบเฮ้ยไม่ใช่คันนี้มันเอาไว้ขี่ลงเขาดาวฮิลอันนี้ไม่ขี่ขึ้นเขา
2: ขี่ขึ้นเขา
1: แยกประเภทชัด
2: เจนแล้วจะเอาไปสองคัน
0: เอาไปสองคันแล้วก็ขี่ไอ้คันที่ขึ้นเขาแล้วก็แบกไอ้คันที่ลงเขาไว้ข้างหลังขี่ขึ้นไปก่อน
2: ปัจจุบันมีอยู่สองคันแต่ก่อนหน้านี้มี9
0: ช่วงพีคของชีวิต
2: ช่วงพีคเนี่ยมี9คันแต่ปัจจุบันมีอยู่แค่2คันเพราะว่าอย่างเวลาเพื่อนๆบางคนไม่มีอยากจะปั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะแบบยกให้อะไรเงี้ยแล้วเราดูแลไม่ทั่วถึงเรารู้สึกผิด
4: ใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนกับการมีแฟนนะ
0: จักรยานเนี่ยมี8 9คันนี่ไม่มีคันไหนบ่นนะ
2: มันไม่เรียกร้อง
0: เลยไม่มีเรียกร้อง
2: ข้อดีของการใช้จักรยานที่เราเห็นเนี่ย
5: ก็คือลดโลกร้อนน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้นะฮะแรงอย่างเดียวก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่มี
2: มีแต่กินเต่าก
5: ินเต่าอย่างเดียวมันคงไม่เป็นอะไรทำอันตรายใครได
0: ้จริงเหรอจริงเหรอข้อดีที่เห็นจริงๆผมเห็นด้วยพี่ป้อมนะผมเป็นคนไม่ใช้รถน้อยมากใช้รถ
2: พี่โจมีรถมั้ย
0: ไม่มีขายทิ้งไปแล้วพอกันทีชีวิตนี้ไม่ชอบรถติดอ่ะเป็นคนไม่ชอบรถติดขายรถแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะซื้อมันกลับมาอีกจักรยานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกีฬาที่เล่นง่ายมากเลยคือเราไม่ต้องง้อเพื่อนคันเดียวไปได้
1: ใช
0: ่แล้วก็คือจริงๆอุปกรณ์ไม่เยอะหรอกไม่ต้องแต่งแบบถุงมือชุดเกราะกาดแข้งไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้
2: มีรองเท้าผ้าใบทั้งคู่ก็ไปได้ละ
0: ผมเห็นรองเท้าแตะก็มีคนทำมาแล้วไม่แล้วมันคือเราคว้ารถปุ๊บเราออกจากบ้านนี่คือเราเล่นกีฬาตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เราล็อกประตูบ้านแล้วเราเข็นรถออกจากบ้านแล้ว
2: อะพูดถึงรถดีกว่าพี่วันนี้พ่อเมารถอะไรมาไงครับ
5: อ๋อของผมคันนี้ครับ
2: ฟิกเกียร์นี่คือสังเกตง่ายๆว่าจะไม่มีเกียร์ถูกไหมฮะ
5: ใช
0: ่หนึ่งคือไม่มีเกียร์สองคือเกียร์ถูกล็อกตามชื่อเลย
2: คือรถคนจนอะตาตังซื้อเกียร์ไม่มี
5: ไม่มีเบรก
0: ก็ไม่มี
2: เบรกก็ไม่มีเกียร์ก็ไม่มีขาตั้งไม่มีไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีอะไรงั้น
5: คือจริงๆรถประเภทนี้เริ่มแรกมันจะมาจากรถที่แข่งในลู่ครับ
6: เวโรโดม
5: ครับอันนี้ช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมเอามาขี่บนถนนกัน
1: กลายมาเป็นรถในเมือง
5: ใช่
2: แต่ว่าจริงๆแล้วรถที่ไม่มีอะไรแบบนี้กลับกลายเป็นแพงสุดเลยนะ
7: ผมขี่จักรยานมาก่อนที่จะฟิกเกียร์จะฮิตนะครับคลาสสิกอ่ะไม่ได้แบบเป็นรถแฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเก็บไว้ได้จนถึงแบบจนผม5ปี10ปี20ปีผมว่ามันก็คงจะไม่ล้าสมัยอ
2: ่
7: ะ
2: อันนี้ก็คือ mountain bike นะฮะแต่ว่าแยกย่อยเป็นประเภท dirt
1: street dirt
2: street dirt
0: ก็คือวิ่งบนถนนด้วยแล้วใช้กระโดด
1: ในสนาม
2: ทำไมถึงเรียกว่า dirt อ่ะมันต่างอะไรกับ mountain bike
1: คือมันเป็นรถที่ใช้เล่นในสนามไว้โดดเนินเล่นท่าเหมือนมอเตอร์คอร์สอย่างเงี้ย
2: เป
0: ็นเกียร์เดียวครับแต่ว่าอันนี้จะต่างจากของพี่ป้อมก็คือเห็นว่ามันฟรีได้แล้วก็
2: เบรกมี
0: เบรกมีตังค
2: ์
0: คนมีสกุลลุนชาติมีปัญญาซื้อเบรกแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อเกียร์ก็คือจริงๆมันพวกนี้มันจะโลเมนเทนแนนซ์มากเลยครับเราไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมากมันเหมือนเราย้อนกลับไปนะจำได้ว่าแบบจังหวะแรกตอนที่ได้กลับมาขี่จักรยานมันเหมือนแบบเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแบบทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยแบบเฮ้ยมันความรู้สึกนั้นมันกลับมาอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่ามันกลับมา
2: ก็อันนี้ก็จะเป็นรถเดิร์ทก็คือจะเป็นประเภทเดียวกันกับคันนี
1: ้ใช่
2: เป็นเดิร์ทเหมือนกัน
0: อันนี้กี่ปีแล้วนะครับ
2: คันนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะ
0: หล่อมาก
2: หล่อมากแต่ว่าก็พัฒนามาเรื่อยๆไอ้นู่นหักไอ้นี่พังไอ้นู่นเจ๊ง
0: เบื่อแล้วอันนี
2: ้เบื่อมีน้อยส่วนใหญ่จะพัง
1: ผมเป็นรุ่นใหญ่สุดในสายพันธุ์มอเตอร์ไบค์ฮะก็มันคือรถดาวฮิลอะฮะหนักครบทุกอย่างฮะแต่ผมชอบสวยขี่สนุก
0: แล้วทำไมบันไดมันอันจิ๋วอย่างเงี้ยครับ
1: มันเป็นที่ล็อกกับรองเท้าฮะแต่ผมถนัดมาอย่างงี้มาเพราะผมฝึกขี่ผมก็ใส่คลิปมาตลอดแล้วมันช่วยเรื่องประหยัดแรงได
2: ้เรามาลองสลับ

0: กันแล้วก็มาปั่นดูซิว่าจากด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาบุกเขาลูกเนี้ยใครถึงก่อน
1: น้อยอ่ะห้ามเลือกรถตัวเองนะพี่
2: รถเจ็บ
1: โอเคโอเค
2: ด้วยรถเจ็บ
3: ได้รู้ตัว
2: แล้วหนึ่งเนียนละ
1: อ่ะ
4: ฮ่า
1: สวยละสวย
4: ก็ต้องคันนี้แหละ
1: โอ้โหทางนี้ก็ไม่ต้องโอต่อละเพราะว่าเหลือรถไกด
2: ์เหลือรถไกด
1: ์ไกด์ก็ต้องขับพิกเกียร์แล้วล่ะ
2: เปลี่ยน
3: ดีกว่า
1: ห้ามขับรถตัวเองไง
2: ฟิวสุด
5: ได้รถคันนี้ได้รถคันนี้เป็นบุญครับดีกว่าครับดาวฮิลล์ฟิกเกียร์เยอะครับพอดูจากสภาพสนามแล้วเราต้องเป็นรถประเภทนี้เท่านั้นครับ
6: ก็คิดถูกแล้วครับที่เลือกคันนี้เบาะก็เตี้ยขี่ง่ายครับเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันก็สปินได้ดีโหมันช่างใหญ่และหนักมากเลย
5: แต่ก็ยังดีนะที่ไม่จับได้ฟิกเกียร์ถ้าจับได้ฟิกเกียร์นี่คงหน้ามืดเหมือนกันนะเนี่ย
7: แม่ผมละเหนื่อยใจเลยครับกับรถคันนี้ไม่ถนัดมากๆเลยแต่ก็จะพยายามสู้ครับ
0: ไป
3: โอ้โหอี
0: เฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยใครปับ
1: โอ้โหพลิ้วโอ้ย
6: ผมขี่ตั้งแต่เด็กอะครับจนถึงมัธยมปลายอะผมใช้จักรยานตลอดไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเพราะที่บ้านไม่ซื้อให้เพราะว่าอันตรายก็ใช้จนถึงม.ปลายก็ไม่ค่อยได้ขี่จักรยานเพราะว่ามาเรียนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพทำงานได้สักพักนึงก็เริ่มขี่จักรยานอีกครั้งคือขี่แบบเอาจริงเอาจัง
7: ผมไม่ค่อยได้หยุดขี่เพราะว่าทุกๆคนก็จะแวะมาหาที่บ้านผมเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันอีกวันนึงเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันไม่ปฏิเสธใครเลยว่าเฮ้ยวันนี้ไกด์ไม่ขี่นะไปกันทุกคนสลับกันคนละวันอะไรอย่างเงี้ย
5: มันก็เป็นกีฬาอย่างนึงผมก็เล่นกีฬาอย่างอื่นผมก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าจักรยานก็มีติดบ้านไว้เสมอเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะครับอยู่ในบ้านกินไม่รู้แต่มีแล้วอุ่นใจ

0: เรียบร้อยนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วผู้ชนะของเราพูดถึงกรุงเทพของเราบ้างดีกว่านะจริงๆแล้วคนใช้จักรยานเยอะเนาะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่ากรุงเทพของเราเนี่ยจะเป็นเมืองจักรยาน
1: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรณรงค์ของภาครัฐอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้มากกว่าคือจริงๆเอาต่อให้แบบรัฐบาลไม่รณรงค์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคนกรุงเทพสัก2ล้าน3ล้านคนใช้จักรยานมันก็เป็นเมืองจักรยานอยู่ดีอ่ะไม่ต้องรณรงค์เลยไม่ต้องแบบสร้างเลนให้ผมไม่ต้องลองถ้าเกิดแบบเราออกมาใช้จักรยานบ่อยๆไม่ต้องถึงขั้นทุกวันก็ได้แล้วมันมีจักรยานสัก100 200คันขับอยู่เลนซ้ายอ่ะมันก็คงไม่มีรถคันไหนผ่ามาขับบี้เราหรอกคือมันขึ้นอยู่กับคนใช้มากกว่าก
0: ายว่าไง
2: ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ในตัวเมืองเช่นสาทรเขาก็มีเลนจักรยานมาทำมาให้คือช่วงสาทรจนถึงสวนลุมแล้วก็ทางด้านหลังของสวนลุมก็จะมีทางจักรยานที่เป็นสะพานลอยสีเขียวไปลงถึงสวนเบญจสิริต่อลิงก์ระหว่าง2สวนซึ่งก็ผมก็ได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะเส้นทางจักรยานก็ใช้สะดวกดียิ่งเส้นสาทรยิ่งเห็นด้วยเพราะว่ารถก็ไม่ค่อยเข้ามาเบียดเราฮะก็อยากให้เขาทำเส้นจักรยานเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเพราะว่าเราเป็นคนใช้จักรยาน
0: มันจะได้มีแบบเครือข่ายมันลิงก์ไปได้หลายทาง
2: คนขี่ใช้จักรยานจะได้ปลอดภัยด้วยฮะ
0: แฟชั่นมีผลกับการใช้จักรยานไหมครับพี
3: ่แฟชั่นก็มีผลต่อการใช้จักรยานครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นก็หันมานิยมจักรยานฟิกเกียร์กันมากขึ้นใครๆก็ต้องฟิกเกียร์กันหมดตอนนี
2: ้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดครับ
3: ใช่มีทุกที่
4: 1ตำบล
0: 1ฟิกเกียร์อะไรครับวันนี้ก็สนุกสนานมากขอบคุณทุกคนเลยที่เรียกว่ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็สนุกสนานกันในวันนี้ยังไงวัน

0: หลังเดี๋ยวเรานัดกันปั่นอย่างนี้อีกนะ
1: ได
0: ้ปั่นต่อไปนะครับ
2: ได้คร
0: ับ สู้เขาทาเคชิปั่นต่อไป
3: ขอบคุณทุกคนครับได้มั้ยเนี่ย
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคันนี้ดีกว่าแพงสุดเลยเว้ยกลับบ้านละ
1: อย่าลืมนะเดือนนึงได้ชกหน้าข้างเดียวเองนะ
4: วันนี้ผมมีความสุขจริงๆเลยครับได้ปั่นจักรยานกับเพื่อนๆที่เคยร่วมแก๊งกันตอนเด็กๆนึกย้อนไปแล้วเนี่ยผมยังแปลกใจเลยนะครับว่าผมปล่อยให้จักรยานเนี่ยลดบทบาทลงจากชีวิตของผมไปได้ยังไงแต่เอาเถอะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำความรู้จักกับจักรยานคันนี้อีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่ในฐานะพาหนะสองล้อที่จะพาผมไปเที่ยวเล่นแค่สนุกไปวันๆเหมือนตอนเด็กๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าจักรยานมีดีกว่านั้นเชื่อผมไหมครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายที่จักรยานคันหนึ่งจะพาเราไปทุกครั้งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยก็กับตัวเราเองครับเตรียมจักรยานของคุณให้พร้อมแล้วปั่นไปด้วยกันกับบันทึกหน้าต่อไปของผม Bicycle Diary สวัสดีครับ
5: ตอนที่น้ำมันเริ่มมีราคาสูงขึ้นช่วงแรกๆก่อนที่มันจะชินบาเรลละ100เหรียญอ่ะช่วงนั้นน่ะคนใช้จักรยานอย่างผมเนี่ยผมสังเกตเห็นเลยว่าผมเห็นคนใช้จักรยานเยอะขึ้นแล้วไม่ใช่จักรยานไฮโซนะไม่ใช่แบบเสือหมอบคาร์บอนคันละ150,000ไม่ใช่นะคือจักรยานแบบแม่บ้านอ่ะเห็นผลเห็นว่าใช้เห็นว่าใช้เลยคือจริงๆต้นทุนมันจักรยานพวกนั้นมีสตางค์อ่ะคือค่าเติมน้ำมันรถยนต์เดือนนึงอ่ะผมว่าซื้อจักรยานง่ายๆพวกนั้นนะฮะ
3: เอาแค่ถังนึงก็พอ
5: ถังนึงอ่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในวันนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการหมู่ในที่โครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวรรณเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันแขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าตอนนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22-23 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.กรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับ
วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหวังวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัด101วัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดนนท์สมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 นวัดพรมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตาม ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:20 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ
3: ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: อ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะ

0: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะ

็โต๊ะกินข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้มีเสื้อหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวของภาษาพม่าเนี่ยจะเทนะเองจีจะเทนะฮะถ้าหากว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่ไหมผ้าถุงหรือว่าสลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเทนะจะเทเองจีจะเททำไมจะเทถ้าหากว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่าทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างงี้บะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าดับเบิ้ลนะบะหมี่ดับเบิ้ลข้าวสวยดับเบิ้ลนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือ the Z ค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่า the Z นะคะ the Z นะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวีตกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวีตกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวีตกงจะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบาหนาปานะแม้แต่สามัญเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลยเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยเปเล่าเลยก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลยแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยแม่ค้าก็เลยถามเบลตอบว่า300จัดต้องหยาจะนะต้องหยาจะตะคู่ต้องหยาหรือว่าตะโดงตงหยาเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโดงตงหยาหนึ่งชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโอแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเอง
นะคะก็ลักษณะนามเราก็แจ่มนิดนึง

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกระบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวา

0: 鸭贵，鸭贵，鸭秋，นะคะยาโชยาต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะยาเสียงเนี้ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะยานะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนื้อนั่นเองนะคะยากุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวเตะเตะตัวเตะเตะตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าล้านลี้ขวาสองล้านลี้ขวาสองล้านแปลว่าถนนลี้ขวาแปลว่าสี่แยกนะคะสองแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าล้านลี้ขวาสองนะล้านลี้ขวาสองอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมคะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือล้านตรงขวาสองเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะคะตรงแปลว่าสามก็ล้านตรงขวาสองนะคะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป่อยมีป่อยนะคะไฟแดงก็คือมีป่อยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะเตะตัวตรงไปยากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยี่แปกุ้ยได้ไหมคะเตะเตะตัวยากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวยี่เลี้ยวซ้ายแปกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตซีตัวเชนเดนะคะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตซีตัวเชนเดสก็อตซีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสก็อตซีตัวเชนเดเราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหาว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดเห็นไหมคะตัวเชนเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าอ้าวตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์สวีเดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าสวีเดโกพยาตัวเชนเดได้ไหมคะสวีเดโกพยาตัวเชนเดอ้าวตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซตตัวเชนเดลีเซตตัวเชนเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะเซลล์ชินสก็อตซีโกเบลูตั้วยามะเล
2: สก็อตซีโอเตเดตั้วลันลีกว้าซงยาวเองเบเบชูเตเดเซช่าวตั้วญาเบ็ดมาชีเด
1: เวล่ะ

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยนี่

0: บายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะไม่ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกและลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยหรอลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะโชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกรังอุทยานแห่งชาติโบรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2. คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะโชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินน้ำกรดที่อันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบ

0: ภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีทานน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะขึ้นไปตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะขม่าวของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
0: นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุลาเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้ Jangan dulu air banyak begini
3: Air dulu lebih apa Ini ada pendangkalan.
2: Oh, yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana?
3: Yang di tengah itu ya. 20 meter.
2: Benar ada air kering tidak?
3: Tidak.
2: Yang
3: tidak
2: itu. Tidak pernah. Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
3: Ikan nila.
2: Nila, planin.
3: Ikan mas.
2: Platong ก็คือปลาใน.
3: Gurami.
2: แล้วก็ gurami ก็คือปลาแรด.
3: Yang besar itu.
2: Ini ibu punya semua berapa tempat semua?
3: 40.
2: Per bulan hasil dapat kurang lebih berapa?
3: Kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring ya. Atau?
2: Semua.
3: Semua, ya. Per bulan sekitaran 10 juta.
0: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแหล่งนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
2: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมโฮนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกคะรี่และก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
1: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
2: ไม่มีฮะไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
0: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตาอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัววัฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูห รือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
4: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองโตโมฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามาฮายาฟะอันนี้กลาลาวายอ่ะนี่ข้างคาว
5: ครับภาษา
4: ไทยแลนด์เนี่ย
5: ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อะไร
4: ข้างคาว
5: ข้างคาว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายๆจากชุมชนเริ่มแรกบนเนินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตา มาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
4: maaf dengan ibu siapa
6: ibu Sofia Takuman Sang Wolok Masa Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
4: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau
6: lomba,
4: untuk
6: exercise? Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
4: Ini rumah ibu?
6: Iya.
4: Ya, ini bang. Saat tarian aduan, ada pakaian yang agak khusus tidak?
6: Ada pakaian khusus.
4: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
6: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
4: Di dalam lagu itu ada arti apa?
6: Artinya juga sama
7: kerukunan aja.
8: Itu bersamaan.
6: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
0: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงบ้าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเนี่ยเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จะมาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

0: เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวซายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปรปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาเข้าจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ
1: เดี๋ยวสถานีถัดไปนะฮะเป็นสถานีหนองปลาดุกครับซึ่งเป็น

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทํามานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ไหมฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่ฮะ
1: บ้านเขาอยู่ทางเนี้ยคุณข้ามไ
0: ปเดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลยคุณยายแล้วคุณไข่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนู้นที่สถานีนู้น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
2: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
2: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตอนไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไร
2: เ
0: ข
2: ามาเขาจะญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายจังเลยในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับนี่เป็นระเบิดจริงโอ้
2: เนี่ยตัดไหนสงครามอ่ะ
0: ฮะ
2: ระเบิดอ่ะ
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
2: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
2: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแบบบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
2: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
2: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
2: มี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
2: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่เรียกพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
2: เนี่ยก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
2: ว่าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
2: เน
0: ี่ยโห
2: ผุมาแล้ว
0: เก่าแ

0: งนี้คือที่คุณยายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณยาย
1: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณยายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณยายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณยายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้มีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญพองศรีเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่พองนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่พองท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญพองแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราเราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนๆ เป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ดสองเม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่แบบมาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพันนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้ในทหารฟังสิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องนี้ร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อองค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่า

ได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดนะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมแต่มันไม่ก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะเอกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกเขานะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่แทเลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับ
1: สะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
2: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการทูตทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันหยุดเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่า

อังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛訓練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀至四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力，它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: 生命ของมวยไทย มวยไทย ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา มวยไทย คือเอกลักษณ์ อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังคังอิเมหิสักการเหหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต

เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังภควันตังศิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังศิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออ

จากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังศิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตะโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐะสันโตสุขตานุโพธักมาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์

โอกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขติณาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธสะตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดทำวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยั่งยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยั่งยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้างคำนี้ค่ะปัสสปอร์ปัสสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองปัสสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆๆจนถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าเติมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้เติมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบเกิด ไบเกิดหมายถึงสุติบัติค่ะไปต่อนะคะไบยองย่อไบยองย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัติค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะปัสสปอปัสสปอหมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคะนายบ้านนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอค่ะคำแรกนะคะไบยังยืนไบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบอแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบอแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายั่งยืนยั่งยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยง้องัวง้องัวงัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมงองัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะงองัวหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะนอนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจาก

แล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะไบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าไบเกิดไบเกิดเราได้คำว่าไบไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเพราะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะหมวกจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมคะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงอโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปอโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง้องั่วค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสสปอปัสสปอปัสสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะปัสนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัสสปอค่ะไปต่อนะคะผูเกี่ยวข้องผูเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะผอพึ่งนะคะหรือนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอพึ่งนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะพึ่งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอพึ่งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัว

0: ของยอเฟื้องยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวีนะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไก่วรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะออโอค่ะนะคะงองั่วค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผูเกียวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะนอนุกนะคะนอนุกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะโยยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบ่อแบ้ค่ะนะคะสระอาค่ะนอนุกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูปไม้โถค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะเติมข้อมูลเติมข้อมูลสระอือคุณผู้ชมพบไปแล้วนะคะต่อตาค่ะสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระอคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอไข่สระอนะคะใส่ไม่โทค่ะส่วนคำว่ามูนอย่าสลับกันนะคะมอแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นตืมข้อมูล
1: สบายดี
2: สบายดี
1: มาอัดเอกสารบ
2: ่เป็นแล้ว
1: อัดเอกสารอย่างแด
2: ข้อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
1: เจ้าเอายางละจักแผ่น
2: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
1: ได้ได้ถ่าจักหน่อยเด้ออ
2: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดลืมใบยองยองอีกตัวนึง
1: น้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
2: โอ้ยขอบใจหลายๆค่อยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาคืนมาก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตืมข้อมูลตามสบาย
2: ขอยืมปีกเจ้าแดเด
1: ้อนี่เดเอกสารอัดแล้ว
2: คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
2: นี่เงินนับเบิ่งครบบ่
1: เจ้าครบแล้ว
2: ค่อยขอถามแน่ได้บ
1: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
2: ค่อยเฮ็ดปัสสปอร์ตเฮียค่อยต้องเฮ็ดแนวใด
1: คำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
2: ้ค่อยต้องเอาหยังไปนำแดบ่
1: เจ้าต้องซอกคนหับห้อง
2: ค่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ค่อยได้แด
1: ผู้เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้าน
2: ค่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆบ่เป็นหยัง
2: คันสั้นค่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
1: ่เออโชคดีเด้อ
2: เจ้าโชคดีเช่นเดียวกัน
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะมาขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะ จำประโยคนี้ได้ไหมคะ

มาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะคำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้สองแบบค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไปขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะเด้อเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากเสียงยาวในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อเป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรหมายถึงคิดตังค์นั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะนะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงผมหรือฉันขอถามหน่อยได้ไหมค่ะนะคะคำว่าค่อยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขอถามก็หมายถึงขอสอบถามนั่นเองค่ะแดแปลว่าหน่อยค่ะหรืออาจจะแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้เราแปลว่าหน่อยค่ะได้บ่นะคะคุณผู้ชมแปลว่าได้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากนะคะใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิงขอร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บ่นะคะค่อยขอถามแนได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักคำศัพท์นะคะซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวเป็นคำที่เห็นภาพค่ะเราสามารถเข้าใจความหมายหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเอาไปใช้ไงคะไปเลยนะคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่

นะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะการใช้คำลงท้ายทั้งที่เป็นคำถามนะคะและก็นะคะในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องจะทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทร์รวมถึงป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจกฎระเบียบการจราจรในนครหลวงเวียงจันทร์กันกฎจราจรและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามหลักสากลแต่สิ่งที่คนไทยควรต้องระวังอย่างมากคือการขับรถในประเทศลาวนั้นจะขับชิดขวาและรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็จะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือหากเป็นรถตู้ไม่เกิน15ที่นั่งก็จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับและถูกปรับเป็นอัตราเงินที่สูงพอสมควรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะศึกษากฎระเบียบการจราจรก่อนนำรถเข้าไปขับขี่ในประเทศลาวอย่างไรก็ตามป้ายสัญญาณจราจรส่วนมากจะใช้ภาษาลาวดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเขียนของลาวก็อาจจะต้องหาความรู้จากภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะแต่ละป้ายก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ข้อดีประการหนึ่งของป้ายจราจรใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรถด้วยเช่นรถใหญ่หมายถึงรถเก๋งรถกระบะหรือรถบรรทุกรถจักรหมายถึงรถจักรยานยนต์รถถีบหมายถึงรถจักรยานเป็นต้นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการจราจรในลาวก็คือถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นควรขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลังมีการขยายเส้นทางจราจรจึงอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรสุดท้ายเรามาพูดถึงบรรยากาศยวดยานพาหนะในนครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกอีกทั้งรถเมย์ก็มีไม่เพียงพอให้บริการในช่วงเวลานั้นดังนั้นการจราจรตามถนนหนทางและแยกต่างๆในเวียงจันทร์จึงคลาคล่ำไปด้วยรถราจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการข้ามถนนจึงควรข้ามเมื่อมีสัญญาณให้ข้ามจึงจะปลอดภัยที่สุด เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์บอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคนจากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความยูนิตี้ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ท
0: างการ
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ่
1: าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะฮะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งหลอดท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครา
1: วนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่สองหลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
0: ล้วนๆเลยเหรอ
1: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
0: เนี่ยของมอตมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้น มูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
0: มหาศาลมาก
1: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
0: ที่เดียวนะครับ
1: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
0: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
1: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
0: ไกลกว่าเราอีกนะ
1: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
0: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ทวาย
1: ครับ
0: สำคัญยังไงครับที่นี
1: ่อ๋อที่ทวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
0: ับ ต้องผ่านทางนี
1: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนด้าซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับข้างมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
0: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
1: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบถ้าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ทวายนะครับจากทวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
0: แต่ขยายความนิดนึงทวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
1: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางทวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ทวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
0: มันจะหนักเนาะ
1: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ทวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดัน

0: อาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะคร
0: ับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000 ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่าก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขี่ยวอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่าเอ๊ะรถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
0: ครับ
1: นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: อาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอ
0: ัน
1: นั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
0: oh.
1: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัวเพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของนะ
0: ครับ
1: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
0: ี
1: ้แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
1: ครับ
0: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนนานพูดง่ายๆว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจน

0: ทั้งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะครับ
1: ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะครับใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิระวดีนะช่องอิระวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิระวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็น

0: ว่านี่คือช่องทาง
1: ระ
0: บายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได้
1: สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาแล้วด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะครับส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากอุหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีน
0: ค่ะ
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้
0: ค่ะ
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนท่าอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆใน
0: เขารวมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200คน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacture บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็น morning talk ทุกอาจจะเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าอ้างจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สถานเอกทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่2ตัวช่วยตัวที่3ก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับ เราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
1: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับนักธุรกิจ
1: แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่ A-BAC มาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไน
0: ไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เห็นละตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวก

ชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทย

0: ผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายๆแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำประดานขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอการที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายให้เขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจาก0ไป10ใช่ไหมคะอาจจะต้องเริ่มจากที่0เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่0นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดี
1: ค่ะ
0: เรามีตัวช่วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ํา
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอ่ะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
0: ก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดีๆ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นคุ้มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
0: คือ คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคน

0: เขาบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะงั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคเอกชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรือก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอยาวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได้มันจะตัดผ่านที่มันดาเลที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเล7โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ภาพพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียต่อเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองอ่ะแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นน่ะน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่า ช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง connectivity เนี่ย
1: ค
0: ือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่
1: ะ
0: คือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งลงมาจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor อันนี้คือ East West นะครับ East West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลแมงรัฐมอนมอลแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้ และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมงเพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ยคอนเนคติวิตี้ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแหม่งรัฐมอนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้คอนเนคติวิตี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้ามแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้ามแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

คำสอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้น

แต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีน
0: ค่ะ
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได
0: ้
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะงั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆในเมียนมา
0: เขาร่วมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200คน
0: อ
1: ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacture บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็น morning talk ทุกอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าอ้างจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สารเอกทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่สองตัวช่วยตัวที่สามก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
1: แล้วเราก็
0: เอาเนี่ยฮะ
1: เราส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลย
1: ไม่ใช่
0: สำหรับ
1: แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่เอแบกมาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้ยคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไน
0: ไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าโอ้ยเป็นสาขาที่เห็นและตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โต แต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายๆแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำประดานขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
0: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
1: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
0: ค่ะ
1: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอการที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
0: ค่ะ
1: ขณะเดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
0: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจากศูนย์ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่ศูนย์เลยไหมคะ
1: คือผมไม่คิดว่าประชาชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดี
0: ค่ะ
1: เรามีตัวช่วยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์คอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
0: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
1: ก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดีๆ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่ ที่เขาจะอยู่ข้างนอกและรอเวลาของความพร้อม
0: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นกลุ่มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
1: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่า

0: ข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคประชาชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในคนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากอันนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรือก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่าสารวินเอยาวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได้มันจะตัดผ่านที่มันดาเลที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเล7โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขาย

0: ขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง connectivity เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: คือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งโรงงานจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันหนึ่งซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุณหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ะ
0: นะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: อ
0: ันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลแมงรัฐมอนมอลแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี้ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ย connectivity ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแมงรัฐมอนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้ connectivity เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้าแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้าแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งนึงนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

0: ืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาเป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: อ่าฮ่าได้เวลาผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี
1: ้อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี
3: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ๊ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
0: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันเร็วๆล่ะไฟ
0: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: ยายเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละตามสัญญาณยายเนซ่าไปรอดเลยคอมม่าเอ้ย
2: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
3: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
2: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
3: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
4: ปิ๊บปิ๊บขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
2: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตัวฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
3: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
3: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
2: โอ้โหยอดไปเลยอะครับ
3: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
2: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่ยายเนซ่าจอมงก
4: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
3: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
4: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
2: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
3: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
3: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
2: ดีเลย

เทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของ

0: โอ้โหหุยสูงจังเลยอะอะไรอะ
1: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
0: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
0: อ
1: ้
0: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
1: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดร์และศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
0: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกนะ
0: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: โอ้โหสวยจังเลยอะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
1: ที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
0: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
1: เปล่าหรอกค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
0: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยอ้าวมันคือข้อมูลของเนซ่านี่นะ
1: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
0: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
1: ชิมิล่า
0: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
1: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
0: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
1: อะไรเหรอตะวัน
0: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
3: ยังบื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
1: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
3: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
4: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
3: อ้าฮะโอ้ไม
1: ่กลับกันเถอะตะวัน
0: นั่นสิจะทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
1: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
4: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอ

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทร์ชาริยพัฒนากุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品世代相传的时间与传承，它们经过设计和调整成为了当代服饰，具有连材版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下。

0: 在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
3: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

รงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบาย

0: ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่รับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจําได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแหนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะห่มคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่ง

กู่แห่งหัวหอมต่อยต่อยกระเทียมกึ่งกึ่งขิงหนมหนมเห็ดกาจัวกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมกาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดจ๋าโดคือถั่วงอกหัวจวยหัวจวยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากากาโจดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋วหุงเก๋วโหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอวงอวงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฝอกาเฝอกาเฝอบ่อเฝอบ่อเฝอกากาคือไก่บ่อคือวัวเฝอกาคือเฝอไก่ส่วนเฝอบ่อคือเฝอวัวนั่นเองต่อมาเฝอกวนเฝอกวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเจียวกัวบุญเจียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากอผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงหมี่คือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือป่อเปี๊ยะสดต่อมาแหนมสารแหนมสารคือป่อเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวสารแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอร์ดแบงคอร์ดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมอกหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหล่าเหล่าซุกี้นะฮะ
อาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโศยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากาโตยหมวนอันจ่ากาฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่ภัตตาคารภัตตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเวียแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสาน
ว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฝอ2ถ้วยปอเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินเฉยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดียเดียจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเฉยอันเฉยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าโซดกาจัวโซดกาจัวโซดก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ดเอิร์ดพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยแจงแจงมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทิมเทิมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเซาสาวเฮยหมั่นเซาสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทิมเฝอซัดเทิมแปลว่าเฝอ
หอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะ

0: ฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดสูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอา
1: เจือแอมเจืออันอา
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอกุ้งเดือกอะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันกวนอันงอนแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยครับ
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยไหมคะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสงเวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีนสองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
3: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศสมีไหมอัน
4: ใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
3: Oh, ค่ะ
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
3: ะ
4: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
3: นะครับกาแฟ
4: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
3: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
4: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
3: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
4: ใช่
3: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
4: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
4: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
3: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
4: หลายห้าง
3: เพราะว่าดังพอสมควร
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
4: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
3: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีป่อเปี๊ยะทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
3: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
4: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
3: ๆ
4: เป็นแผ่นกรอบ
3: ๆชอบทานค
4: ่ะนะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียด

0: ามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนเมืองไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
1: ต่างกันเยอะมากนะครับ
0: อ
1: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะ เริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชน3เสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะคร
0: ับ หมูยออย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนืองแหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
0: ค่อนข้
1: าง
0: จะข้น
1: ใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะอาจจะที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
0: ไม่มี
1: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
0: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
1: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
0: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะจอยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1 어디에 가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에 가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에 가요อู้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에 가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에 가요เราไปร้านอาหาร
0: ร้
1: านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
0: ทูโซกวนเอไคโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยสถานีตำรวจคงชัยส
0: อคงชัยส
1: อเสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋
0: อทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: โอ้เวเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อ
1: ใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวเว่คงบูเฮียวทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว่ฮังกูก็รู้คงบูเฮียวอย่างนี้เว่ใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: เว่ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเว่ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะปั๊บมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆๆคือว่าอือรอขาย
0: อ๋อ นะคะอือรอขายโย
1: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอือรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
0: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะก็บอก
0: อึซารึมันนารอคายโย
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮารอคายโย
0: คงบูฮารอคายโยก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอึรอคายโยต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
0: ร
1: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายอ๋อโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขายอ
0: ๋อโอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบ

0: ือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันแน่ค่ะไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอค่ะ
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
0: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชิโร่คายโ
1: อชิโร่คายโ
0: อเออโร่คายโอกับโร่คายโอมี2แบบนะคะเพ
1: ื
0: ่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่คายโอชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโร่คายโ
1: อ
0: มันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่คาย
1: โออ๋อจะมีโร่คายโอ
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโร่คายโ
1: อ
0: พาเบิลบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโร่คายโอ
1: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: โรงหนังคือว่ายองฮวากวัน
1: ยองฮวากวัน
0: ใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนัง
1: ครับ
0: ยองฮวารื้อโปโรขายดูหนังคือว่ายองฮวารื้อโปตาไปดูหนังยองฮวารื้อโปโรขาย
1: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
0: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เชกุลซาโร่คายโอ
1: เชกุลซาโร่คายโอ
0: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่คายโ
1: ออืมครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 안녕하세요สวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาซอยโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโ
0: อนี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요นี่ก็เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม

0: 우리 그물 그와 남
1: ครับ
0: อีคือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ
1: ครับ
0: คอฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสอยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอ
1: ว
0: ู
1: ย
0: ย
1: ูู
0: ไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสอย
1: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดนะครับ
0: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอี
1: อี
0: อิส
1: ซอ
0: ย
1: โย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: ใช่
1: แ
0: ค
1: ล้ว
0: ่
1: ถ
0: ะ
1: ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
0: ชาก็อิสอยรถคือว่าชาแ
1: ค
0: ล้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ก็ไม่มีตัวสะกดติดกับค่ะนะคะชาก็อิสอยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสอยแล้วตุนตอบยังไงคะ
1: ไม่มีรถแล้วกันครับ
0: อ없어요아니요없어요
1: อานิโอออฟซอย
0: ถ้ามีแล้วก็네있어요
1: อ๋อ
0: 네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
1: มีค่ะ
0: ก็อานิโออ없어요ไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: เหมือ
0: 네
1: นเป็นกา
0: 있
1: ร
0: 어요
1: ทวนคำถามให
0: ใช
1: ้
0: ่ค่ะอานิโออ없어요
1: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกด
1: ครับ
0: งั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจีบีอิสอยเป็นคำถามตรงสูงสูงจีบีอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสอยถ้าไม่มีบ้านอานิโอ없어요
1: ง่ายง่ายนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวสาวเกาหลีหรือหนุ่มหนุ่มเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
0: ์แล้วทีฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหมgirlfriend คือ여자친구
1: 여자친구
0: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมครับ
0: ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้없어요
1: โอ้ดูเศร้ามากเลยอันนี้없어요
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่าเน่있어요
0: ใช่ค่ะเน่있어요
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
0: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนามจาแล้วก็เป็นแฟนก็นามจาชินกุ
1: นามจาชินกุ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นามจาชินกุก็있어요ถ้ามีแล้วเน่있어요ถ้าไม่มีอันนี้없어요
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรี่있어요ใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
1: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
0: ค่ะ어디에있어요어디เราเคยเรียนมา어디คือว่าที่ไหน어디에있어요에เป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้ว어디에있어요อยู่ที่ไหนคะ
1: ค
0: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่ นะะอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโก에있어요
1: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียนก
1: ็
0: อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
0: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
1: แล้วอยู่
0: ใช่ฮักโยเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสอย
1: ฮักโยเออิสอย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
1: พยองวันเออิสอย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับ

0: ส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกี
0: โยกี
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกีเออิสโยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกีเออิสโยโคกีคือว่าที่นั่นโคกีเออิสโย
0: โคกีเออิสโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยแล้วครับ
1: คือว่าโชกีเออิสโยโชกี
0: โชกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นโชกีเออิสโย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกีตัวที่นู่นคือว่าโชกิน
0: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะGood morning สบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่คนนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับออกมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตบาทเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะและนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณเป็น10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละฮะที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุข สันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มีงานหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีฆ่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทำรัฐกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันดับพลาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันดับพลาสนะฮะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับรองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็แล้วเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ท่านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยนี่เมื่อกี้เราอยู่ฝันเนินเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติและก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้ฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
0: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
1: ありがとう。Thank you. ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มา อร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: อยากได้อ่ะนะโอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่พ่อผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทางกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคุณลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับโดนดูด
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือจะเห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์

0: อย่างหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสือพิมพ์อยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสือพิมพ์แล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งเสือแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตพุทธะมีสีอย่างนะครับ
1: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
0: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นมั้ยฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดปากนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโหเล่นป้ายอยู่ประมาณนี้บรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะครับพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบ3มอนใช่ไหมฮะหนึ่งตุ้มสองตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสกูครับ
1: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
0: วันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6 โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจาแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนเพื่อนก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายตื่นเต้นแต่น่ารักน่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทุปปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชูวิทุปปากที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายกล่องฟุตปากแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนึงนะฮะนะฮะไว้รุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์พุทธบาทกลางคืนนายฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้นละวันนะฮะต้องกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษแล้วครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้นะเพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะยังไงเดินเข้าไปข้างไหนนะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึนเต้นอ่ะน่ะทึนเต้นน่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่ประมาณว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบนี้คันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะทุ่นซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะเนี่ย Can you speak English? ซินเจาซินเจา
1: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่เห็นทิ้งนึกไว
0: ้ No What are you doing here?
2: What are you doing?
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่ได้มาแล้วแพ้แล้วแพ้แล้ว
0: How old are you? How old?
2: How old are you?
0: How old are you? 21? 24? 24? How about you?
2: How are you?
0: 29? อย่าพูดตรงดีอะไรนะ

0: Huh? How old are you?
1: 25.
0: Okay. Enjoy. Enjoy night.
2: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโร่อากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

0: หักลงสังเขปพุทธภาเราจะเห็นวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตพระทับลงบนพุทธภาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะจอยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจอยน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูพื้น
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกา
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดำเนินรายการโดยยานิสาชุโชตถาวรนะคะหรือปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธราวัชรศาสตร์นะครับครับ
1: ค่ะก็รายการของของเราเนี่ยนะคะสามารถรับชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา30นาทีทางสามารถรับชมและรับฟังได้หลายช่องทางนะคะโดยทางวิทยุก็สามารถรับฟังได
0: ้ได้ครับที่ช่องวิทยุ AM นะครับ1575นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ
1: เป็นเพจ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอหรือยังมีช่องทางนึงนะคะ
0: โอ้โหเยอะจังเลยนะ
1: เว็บไซต์ของทางวิทยุสรานรมค่ะ
0: ครับผมก็พวกเราก็จะมาพบปะกับทุกท่านนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอฟริกานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน

0: เพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับ ก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราจะเน้นไปที่ประเทศซูดาน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องซูดานเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนกับว่าช่วงวันนี้นะคะวันที่เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับ
1: เราก็จะเริ่มเกริ่นๆเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในแอฟริกาค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างเมื่อวานนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คงเป็นวันที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้รับหัวใจสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมาย มีคนแอบมาบอกรักหลายคนได้ดอกกุหลาบบางคนอาจจะถูกเซอร์ไพรส์แต่งงานหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศ อื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย์นี้นะคะเราก็เอาข้อมูลเอาเกร็ดเล็กน้อยมานำเสนอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในแอฟริกาเราจริงๆเรามี3ประเทศเนาะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกัน
0: มีจุดเด่น
1: มีจุดเด่นเราจะเริ่มกันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแรกนะคะประเทศแซมเบีย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็แซมเบียนะก็จะมีวิธีที่ฉลองเขาบอกว่าประดับตกแต่งอย่างของเมืองไทยนะก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีแดงเป็นหลักแต่ของแซมเบียเนี่ยเขามีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำ
0: สีดำด้วยเหรอครับปุ้ยทำไมสีดำ
1: สีดำเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเหมือนส่วนเป็นสีของธงชาติเขาด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนของประเทศเขาเองที่ตกแต่งสีดำแล้วก็วันวาเลนไทน์นะคะของประเทศแซมเบียเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวคู่รักเท่านั้นแต่เขาถือว่าเป็นเทศกาลที่เอาไว้เฉลิมฉลองความรักระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย
0: แปลว่าความรักไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนรักเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างได
1: ้
0: โดยไม่จำกัด
1: ห
0: ญิงก็แปลว่าสีดำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสีที่อัปมงคลหรือว่าตรงข้ามกับความรักเท่าไหร
1: ่
0: ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำไปจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
1: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คนไทย
1: จะรอดไหม จริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะอา
0: ใช่ครับความจริงแซมเบียไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศเดียวนะครับอีกประเทศนึงเราข้ามกันมาที่ประเทศกานาเองครับกานาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกใช่ไหมครับพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ประเทศกานาเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นๆเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้ดอกไม้สีแดงให้ช็อกโกแลตให้อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook จะเห็นอยู่นะมีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ย
1: อ่าฮะ
0: ที่กานาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
0: รักใคร
1: ชอบใครนะครับ
0: แต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
1: ใช่เราจะได้รู้ความรัก
0: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่ายังไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันน
0: ี้เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนแฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นไปได้
1: จริงใช่
0: เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
1: มีอีกที่หนึ่งที่แอฟริกาใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกเป็นในๆว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยให้รู้เป็นในๆว่าคนชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
0: หรอครับพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
1: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
0: ่อ
1: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
0: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู่

0: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก
1: ็เป็นไปได
0: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะ
1: ปีหน้า
0: ใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
1: เพิ่มความ
0: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์ของสัตว์ป่าใน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติกับคุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
1: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
0: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายๆคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
1: ผงโกโก้ตัวเมล็ดคาคาโอ
0: โกโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
1: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
0: ได้รับประทานกันได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
1: จริงๆแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
0: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
1: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กนิดก็น้อยมาเริ่มต้นด้วย
0: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
1: ตอบว่าแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผนที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้นะคะ
0: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นแอฟริกาอย่างที่พวกเราคิดซะหน่อยเลยนะครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ
1: แล้วก็มีแม่น้ำสายหลัก
0: ไหลผ่านคือแม่น้ำ
1: นาย
0: นั่นเองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ในอียิปต์หรอไม่นะครับความจริง
1: มันก็ไหลผ่านหลายประเทศ
0: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แตกออกมาหมายความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดีใหญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
1: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับิกค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับิกเนี่ยนะคะก็จะแปลกันว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
0: นี่คือภาษาอาหรับิก
1: ภาษาอาหรับิกเลย
0: ค
1: ือเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
0: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือ กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
1: อาณาจักรสมัยก่อน
0: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกพาดยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็

0: องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
1: ม
0: ันไม่ใช่แค่อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำไนล์เนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์ไนล์กับบลูไนล์นั่นเอง
1: ไนล์สีขาวกับไนล์สีน้ำเงิน
0: ใช่ไนล์สีขาวกับไนล์สีน้ำเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนเนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองนะครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนเนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่เซาท์ซูดานแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่คาทูมนั่นเองในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
1: เพราะเวลาเรามองในแผนที่ค่ะเวลาพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
0: ใช่ไหลลง
1: แต่ในแผนที่เนี่ยนะคะที่เราสื่อมันจะไหลขึ้น
0: คือใช่คือซูดานนี่มันอยู่ทางใต้ของอียิปต์มันก็จะขัดแย้งกับความเป็นโลจิกของเรานิดนึงว่าทำไมไหลขึ้นแต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าอียิปต์มันก็เลยทำให้
1: ไหลลง
0: ไหลลง
1: ไปที่ปากแม่น้ำ
0: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำไนล์ทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำไนล์เลยนั่นเอง
1: อู่ข้าวอู่น้ำเลยนั้น
0: ใช่อู่ข้าวอู่น้ำเลยก็เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนแรกเราพูดว่าซูดานแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศละพี่ปุ้ยทราบไหมครับว่าซูดานมีวันชาติวันที่เท่าไหร่
1: ตอบเราจะได้รางวัลไหมอ่ะ
0: ตอบแล้วก็เราก็จะ ได้ความรู้กลับไป
1: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของซูดานเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศซูดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะคาเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
0: ปีใหม
1: ่ใหม
0: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม่
1: อย่างนี้จะไม่ได้หยุด2วัน
0: ก็เสียใจแต่ว่าก
1: ็
0: คุณเลือกแล้วโอ้ก็โอเคก็น่าสนใจมากนะครับที่วันชาติซูดานเนี่ยตรงกับวันที่1มกราคมเลยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
1: ยังพูดถึงอาณาจักรเลยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองซีวิลิเซชันตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยเหมือนว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
1: พีระมิด
0: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำไนล์ที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
1: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดี๋ยวมันมีอะไรมากกว่าน
0: ั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
1: ถึง2เท่า
0: ของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่เราที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีเอกลักษณ์มี
1: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมๆมันจะมีทั้งหลายรูปทรงนะคะท
0: ั้
1: งโค
0: ้
1: งทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
0: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได
1: ้
0: น่าสนใจมาก
1: มีอะไรคนพบในซูดานอีกเยอะเลย
0: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็โอเคต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตละอดีตของซูดานเป็นไงตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่อง

0: ของความเป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าซูดานเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอร์โดฟานนะครับใต้ South Kordofan นะครับซึ่งท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนชนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
1: เป็นที่นิยมในประเทศ
0: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
1: ์
0: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาอาหรับสำเนียงของซูดานก็จะมูลิดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันเป็นสครีมคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่วไปของปีก็จะมีคนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมาเฉลิมฉลองจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะมีคนมางานวัดใช่ค่ะจะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
0: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร์
1: พระจันทร
0: ์ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอยดูดีๆต้องคอยติดตามข่าวว่าปีนี้จะตรงกับวันไหนนั่นเอง
1: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อนนับถือศาสนาต้องถามดูได้ว่าปีนี้วันไหน
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคนของแต
1: ่ประเทศ
0: ไปนะครับสุดท้ายครับพี่ปุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของย้ายมาเรื่องเข้าตีมาเลยนะครับเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP ของประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
1: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
0: อาทิตย์จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีนี้มากประเพณีนี้มากๆนะครับจนทำให้เหมือนกับในการจะแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนระยะยาวมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
1: เคร
0: ื่
1: อง ครื่องประดับ
0: เครื่องประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
1: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
0: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายอาร์เป็นลายศิลปะบนตาม
1: ลำตัว
0: มือหน้าตาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คนสองคนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบซูดานิสเวดดิ้งมันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
1: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
0: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยงปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับพี่ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกเป็นกัมอาคาเชียหรือ
1: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
0: ัมอาราบิกนั่นเองครับใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
1: อันนี้มันเหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
0: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
1: ใส่ใน
0: เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของสีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับน่าสนใจไม่น้อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
1: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักที่มีกัมอาราบิกนี้
0: ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
1: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
0: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุนการทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยและ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าการจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจและจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
0: ้ถูกต้องเป็นคลินิก
1: จัดขึ้นที่ไหนคะ
0: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
1: ต้องรีบหน่อยละค่ะ
0: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้พบปากกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาคอยให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได้
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวในอนาคตนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
1: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนําเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
0: นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่ ป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
1: รักษาสันติภาพ
0: รักษาสันติภาพของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาวด์ซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่ม

0: อีกตั้งกว่า200คนเลยนะครับพี่ปุ้ยก
1: ็กลางปีหน้า
0: ช่วงกลางปีกลางปีนี
1: ้เดือนมีนา
0: ใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สำหรับสนิทที่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็หงุดหงิดกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต

โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆท่านไหลเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้มีเสื้อหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวของภาษาพม่าเนี่ยจะเทนะเองจีจะเทนะคะถ้าหากว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่ไหมผ้าถุงหรือว่าสลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเทนะจะเทเองจีจะเททำไมจะเทถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่าจะทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างนั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าดับเบิ้ลนะบะหมี่ดับเบิ้ลข้าวสวยดับเบิ้ลนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือดับซีค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่า the sea นะคะ the sea นะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวีตกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวีตกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวีตกง the sooนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบานับบานะแม้แต่สามเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าแต่เย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่เย่านะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลยเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยเปเล่าเลยก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลยแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยแม่ค้าก็เลยถามเบลตอบว่า300จัดต้องหยาจะนะต้องหยาจะตะคู่ต้องหยาหรือว่าตะโดงต้องหยาเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโดงต้องหยา1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโอแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่า

ย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรนะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่พูดได้ก็คือเบ

0: โชนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะฮะเบกุ้ยหรือว่าเบโชนะฮะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาญากุ้ยญากุ้ยญาโชนะฮะญาโชญาต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะญาเสียงเนี้ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะฮะญานะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนื้อนั่นเองนะฮะญากุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะฮะจะไปตรงๆก็คือเตเตตัวนะเตเตตัวเตเตตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะฮะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะฮะโซงแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป่วยมีป่วยนะฮะไฟแดงก็คือมีป่วยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะๆตัวตรงไปญากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแบกุ้ยได้ไหมคะเตะๆตัวญากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหินเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะฮะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตซีตัวเชนเดนะฮะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตซีตัวเชนเดสก็อตซีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสก็อตซีตัวเชนเดเราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมอ้าวอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดเห็นไหมคะตัวเชนเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าอ้าวตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์ชเวดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชเวดโกพยาตัวเชนเดได้ไหมคะชเวดโกพยาตัวเชนเดอ้าวตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะฮะสนามบินลีเซ่ตัวเชนเดลีเซ่ตัวเชนเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะเซ่หรอชิส สกอตซีโกเบลูตวายามะแล
2: สกอตซีโกเต่เดตวาลันเลกวาซงยองเยเบเบชูเต่เดเซช่าวตวาญาเบ่มาชีเด
1: เว้ล่ะเย
2: ตอรอเว้บาเดบัสกาซีตวายิงโปก้าวมาเด
1: เจซุติมาเดရှင
2: ်ยาบาเด

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสโลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旋是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以向神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度是泰国社会中传承佛教的重要传统，出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守谢节之前举行，守谢节大约在每年的七月，因为人们相信出家并守下满三个月的僧侣被认为能够获得崇高的功德。在守谢节结束后，解谢节到来大约在每年的十月，泰国各地在此因为各种传统而热闹起来，充满乐趣。共僧一节是一种每年只能举行一次的重大功德活动，长鼓声震撼，游行队伍热闹非凡，大人和小孩一路跳舞欢笑，功德一队伍的每一步，

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年世间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องใช้ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลา

0: พระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกแล้วลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยหรอลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะโชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกร่างอุทยานแห่งชาติโบรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2. คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคโชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะโชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดที่อันต

กลางที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีทานน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะขึ้นเป็นตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะเขม่าของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปเขตเมืองเขตชุมชนก็ทำความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
0: นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุราเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิต

ใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัย

0: Ada akling tidak?
1: Tidak.
0: Yang itu? Tidak. Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat piara itu ada ikan apa saja?
1: Ikan nila.
0: Nila, planin.
1: Ikan mas.
0: ปลาทองก็คือปลาไน
1: กูรามิ
0: แล้วก็กูรามิก็คือปลาแรด
1: อย่างใหญ
0: ่ ini ibu punya semua berapa tempat semua
1: 40
0: per bulan saya dapat kurang lebih berapa
1: kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring atau
0: semua
1: per bulan sekitaran 10 juta
2: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
0: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมฮอนกับเมืองมาราโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกพวกกะหรี่แล้วก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
3: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
0: ไม่มีไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
2: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและจะมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตากอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัว

0: วัฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองตอมอฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสิทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยอย่ามาอย่าพระทีนี้กลาลาว่าอ่ะนี่ข้างคาว
2: ครับภาษา
1: ไทยแลนด์เนี่ย
2: ไทยแลนด
1: ์ไทยแลนด
3: ์ภาษาไทยแลนด์อะไร
1: ข้างคาว
3: ข้างคาว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายสบายจากชุมชนเริ่มแรกบนเนินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตามาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
1: maaf dengan ibu siapa
4: ibu Sofia Takuman Sang Wolok.Masa Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
1: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau lomba, untuk
4: exercise? Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
1: Ini rumah ibu?
4: Iya.
1: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
4: Ada pakaian khusus.
1: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
4: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
1: Di dalam lagu itu ada arti apa?
4: Artinya juga sama kerukunan aja.
5: Itu persamaan.
4: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
0: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตาม
0: ที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

170ปีมาแล้วที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวซายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHell Fire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนและสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปรปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทํามานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ไหมฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ตรงนี้คุณข้ามทางรถไฟ
0: เดินไปได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิดศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิดได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิดเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลยพี่ยายเราไปขายเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
2: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้อะไรบ้างไหมครับ
2: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตั้งไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรทั้งหมด
2: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปียังมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายจังเลยนะ
3: ในบันทึกคุณตานิดได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
2: ้เนี่ยสมัยสงคราม
0: ฮะ
2: ระเบิด
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
2: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไ
0: ปเขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
2: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแต่ว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
2: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
2: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
2: เออมี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
2: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่ยาพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
2: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
2: ว่าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
2: เน
0: ี่
2: ย
0: โ
2: หผุมาแล้ว
0: เก่าแก่
2: อันนี้ก็ของเขาเนี่ย
0: อะไร
2: ดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะ ต้าเขาเก็บออกมา
0: เนี่ยลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่ะคุณแนะนำเลย

0: นี่คือที่คุณยายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณยาย
1: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณยายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณยายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณยายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้มีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้นี่แหละ

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญพองศรีเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่พองนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราเราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันนึงนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพันนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะแถมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้ในทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่า

เขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดนะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสมันมีก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะเอกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกเขานะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เทเลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันหยุดเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็

เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒。从兰纳陡峭的山顶，到广阔的一山高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国省为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然之影维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
2: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
3: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำ

บรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้า

ขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชะนังเกวละปริปุณนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวิ

ยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังศิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังศิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัตทุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามตเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้า

เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะพระควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลาย

ายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันห้านั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้งสามประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิ

ตามสภาพของถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำรูปบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:03 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยั่งยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยั่งยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเอง

เองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้างคำนี้ค่ะพาสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองพาสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าภูเกียวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าภูเกียวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าภูเกียวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะภูเกียวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะเติมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าเติมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้เติมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบเกิดหมายถึงสุติบัติค่ะไปต่อนะคะใบยงย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัติค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะพาสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเติมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอค่ะคำแรกนะคะใบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบอแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบอแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายังยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยงองัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมงองัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะงองัวหางนะคะ

ยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะไบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าไบเกิดไบเกิดเราได้คำว่าใบไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยค่ะแต่จะแตกต่างอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะพยัญชนะนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเพราะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมคะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงออโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปออโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง่องั่วค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสสปอปัสสปอปัสสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะปัสนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัสสปอค่ะไปต่อนะคะ

0: ผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะผอผึ้งนะคะหรือนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอผึ้งนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะผึ้งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอผึ้งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัวของยอเฟืองยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวีนะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไก่วรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะอโอค่ะนะคะงอง้วค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะนอนุกนะคะนอนุกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะย่อยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบ่อแบ้ค่ะนะคะสระอาค่ะนอนุกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูปไม้โถค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะตืมข้อมูลตืมข้อมูลสระอือคุณผู้ชมพบไปแล้วนะคะต่อตาค่ะสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระอคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอไข่สระอนะคะใส่ไม่โทค่ะส่วนคำว่ามูนอย่าสลับกันนะคะมอแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนนอนุกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นตืมข้อมูล
1: สบายดี
2: สบายดี
1: มาอัดเอกสารบ่
2: แม่นแล้ว
1: อัดเอกสารอย่างแด
2: ข้อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
1: เจ้าเอายางละจักแผ่น
2: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
1: ได้ได้ถาดสักหน่อยเด้ออ
2: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดลืมใบยองยองอีกตัวนึง
1: น้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
2: โอ้ยขอบใจหลายๆค่อยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาขึ้นมาก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตืมข้อมูลตามสบาย
2: ขอยืมปีกเจ้าแดเด
1: ้อนี่เดเอกสารอัดแล้ว
2: คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
2: นี่เงินนับบกบอ
1: เจ้าครบแล้ว
2: ค่อยขอถามแน่ได้บ
1: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
2: ค่อยเฮ็ดปัสสปอร์ตเฮียค่อยต้องเฮ็ดแนวใด
1: ทำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
2: ้ค่อยต้องเอาหยังไปน้ำแดบ่
1: เจ้าต้องซอกคนหับห้อง
2: ค่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ค่อยได้แด
1: ผู้เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้า

0: ค่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆบ่เป็นหยัง
0: คันสั้นค่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
1: ่เออโชคดีเด้อ
0: เจ้าโชคดีเช่นเดียวกัน
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะมาขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะคำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้สองแบบค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไปขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะแดเด้อแดเด้อเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากเสียงยาวในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าแดเด้อเป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไรบึงดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรบึงดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดตังค์นั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะนะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงผมหรือฉันขอถามหน่อยได้ไหมค่ะนะคะคำว่าค่อยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขอถามก็หมายถึงขอสอบถามนั่นเองค่ะแดแปลว่าหน่อยค่ะหรืออาจจะแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้เราแปลว่าหน่อยค่ะได้บอได้บอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าได้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากนะคะใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิงขอร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บอนะคะค่อยขอถามแนได้บอหมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะ ุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักคำศัพท์นะคะซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวเป็นคำที่เห็นภาพค่ะเราสามารถเข้าใจความหมายหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเอาไปใช้ไงคะไปเลยนะคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคิดไหลเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าใดคิดไหลเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าใดคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะการใช้คำลงท้ายทั้งที่เป็นคำถามนะคะและก็นะคะในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องจะทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

0: วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทน์รวมถึงป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจกฎระเบียบการจราจรในนครหลวงเวียงจันทน์กันกฎจราจรและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามหลักสากลแต่สิ่งที่คนไทยควรต้องระวังอย่างมากคือการขับรถในประเทศลาวนั้นจะขับชิดขวาและรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็จะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือหากเป็นรถตู้ไม่เกิน15ที่นั่งก็จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรโมงหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับและถูกปรับเป็นอัตราเงินที่สูงพอสมควรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะศึกษากฎระเบียบการจราจรก่อนนำรถเข้าไปขับขี่ในประเทศลาวอย่างไรก็ตามป้ายสัญญาณจราจรส่วนมากจะใช้ภาษาลาวดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเขียนของลาวก็อาจจะต้องหาความรู้จากภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะแต่ละป้ายก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ข้อดีประการหนึ่งของป้ายจราจรใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรถด้วยเช่นรถใหญ่หมายถึงรถเก๋งรถกระบะหรือรถบรรทุกรถจักรหมายถึงรถจักรยานยนต์รถถีบหมายถึงรถจักรยานเป็นต้นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการจราจรในลาวก็คือถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นควรขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลังมีการขยายเส้นทางจราจรจึงอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรสุดท้ายเรามาพูดถึงบรรยากาศยวดยานพาหนะในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกอีกทั้งรถเมย์ก็มีไม่เพียงพอให้บริการในช่วงเวลานั้นดังนั้นการจราจรตามถนนหนทางและแยกต่างๆในเวียงจันทน์จึงคลาคล่ำไปด้วยรถราจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการข้ามถนนจึงควรข้ามเมื่อมีสัญญาณให้ข้ามจึงจะปลอดภัยที่สุด
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.

รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตราและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยงอ
0: าจารย์บอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลาย

0: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคนจากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
1: ใน
0: ท
1: ั้งเดียว
0: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหก็คือการรวมยูเนียน
1: สหนะฮะ
0: ยูเนียนแห่งพม่าม
1: ีเยอะ
0: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
1: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
0: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
1: อ่
0: าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
1: นึกภาพตามนะ
0: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: เนี่ยใ
0: ช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่าก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ทวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ทวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนด้าซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ทวายนะครับจากทวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับ ทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่ง
1: เลยแต่ขยายความนิดนึงทวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางทวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงทวายตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ทวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่ามีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมต
0: ร
1: แต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงนี้ก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลยแล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซี
0: อ
1: ีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกหนำนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัวเพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของนะ
0: ครับ
1: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
0: ี้
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ยฮะสำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์

0: แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะครับใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเรื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรวดีนะช่องอิรวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันน่ะก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะหาช่องทางในการ
1: ขายบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยเลยมันก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาแล้วด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่กลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีนในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได
0: ้ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSPจากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนท่าอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆใน
0: เขารวมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200 คน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจ

0: ่สนใจเข้าไปลงทุนในพม
1: ่
0: า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacturer บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็นมอร์นิ่งทอล์กทุกอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สารเอกทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่2ตัวช่วยตัวที่3ก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เป็นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
0: ภาษาอังกฤษด้วย
1: ถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: นะ
0: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
1: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ฉันภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับนักธุรกิจ
1: แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่เอแบกมาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไม่
0: ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เห็นและตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่า

0: จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต
1: อ
0: นนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โตแต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายๆแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำบาดาลขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะงั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอ้การที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค่ะ
0: แต่เดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจาก0ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่0เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่0นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีเรามีตัวช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
0: ก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดีๆ อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยขอเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นกุมทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
0: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคประชาชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากอันนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อในระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอราวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็ประกบเป็นใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได้มันจะตัดผ่านที่มันดาเลย
1: ์
0: ที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลย์7โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลย์ไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลัก ซึ่งถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวัน

0: ราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง connectivity เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งลงมาจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลยอันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลละแมงรัฐมอนมอลละแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยผลิตของเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ยคอนเนคติวิตี้ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแมงรัฐมอนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้คอนเนคติวิตี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้าแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะ
1: ค่
0: าแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งนึงนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

0: ลาผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี
1: ้อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
1: มีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่า
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้ฮึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี่
3: ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ้ยจะรออะไรอีกละครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อาเซียน

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองเนี้ยตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ยยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วล่ะไฟ
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เจเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกุ๊กกุ๊กกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละว้าวตามสัญญาณเจเนซ่าไปโลดเลยคอมม่า
3: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
4: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
3: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
4: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
5: ปี๊ปปี๊ขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
3: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
4: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
4: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
3: โอ้โหยอดไปเลยครับ
4: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
3: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยเธอจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
5: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
4: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
5: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
3: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
4: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
4: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
3: อืมดีเลย
4: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498ส ีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
3: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
4: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
3: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหหูยสูงจังเลยอะอะไรอะ
4: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
3: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
4: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
3: อ
4: ้
3: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
4: ขอเนซ่านึกก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาก้าวไดและศาสนาฮัวเฮาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
3: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
3: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
4: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
4: อ๋อที่เรียกกันว่าทุ่งนาข้ามบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
3: แล้วคนเวียดนามอ่ะเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
4: เปล่าละค่ะคนที่เนี่ยปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
3: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยก็อ้าวมาดูข้อมูลของเนซ่านี่นะ
4: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
3: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
4: ชิมิล่า
3: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาด

0: เวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับสกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าต้องยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน

0: ็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
1: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตังหาก
0: อ้าฮะโอ้ไม
2: ่กลับกันเถอะตะวัน
0: นั่นสิ
3: เจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
2: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
1: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
2: จ้าคุณคอมมี่

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带背离海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品腌鱼酱和糯米，农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่า

0: ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: ตอนนี้ที่ขอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดขอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับครูรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว